0: แล้วออกมาแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบคนปกติหรือกลับไปทำผิดซ้ำเนี่ยมีโอกาสสูงแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้น่าจะขับเคลื่อนกันอย่างมากขึ้นในอีกระดับหนึ่งด้วยครับ
1: สำหรับคดีนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายพร้อมนำตัวพร้อมคำร้องฝากขังศาลจังหวัดพัทยาและศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนียกคำร้องชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินการภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารท้องถิ่นของประเทศ
3: รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
5: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธินั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
4: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ทำผิดได้อีกด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ในโครงการไทยช่วยไทยลดภา

0: น้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึง60%ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
1: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสรอบใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หลังจากได้รับกระแสตอบรับรอบแรกเป็นอย่างดีนายเอกนิติธันพพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลจากการเปิดจำหน่ายรอบแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทจำหน่ายหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
2: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทาง Bond Connect และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า Small Lot Firstง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
0: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อน6ยุทธศาสตร์วางเส้นทางอาชีพเยาวชนไทยตั้งแต่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะและการจ้างงานเข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นยกระดับจากระบบจบแล้วค่อยหางานไปสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนผ่าน6วาระขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้แก่การเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำการไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังการฝึกงานได้ปลอดภัยและได้ประสบการณ์จริงการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายการเพิ่มศักยภาพการศึกษาด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศและการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้โดยเห็นพ้องปรับปรุงระบบ e-work permit สำหรับครูต่างชาติซึ่งกระทรวงแรงงานได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานรวมถึงการเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษากับระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถผลิตและป้อนบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ
3: กระทรวงศึกษาธิการนี่เป็นคนป้อนบุคลากรให้กับกระทรวงแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับเพราะงั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพูดถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานที่เด็กที่อายุ15 ปีแล้วก็ต่ำกว่า18 ปีทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าน
5: ายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป๋าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12 มกราคม 2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารต่อธนาคารดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. บัตรประชาชนตัวจริง 3. สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา อกประชาหมองเศร้า

0: เฝ้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตามอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านจะต้องเผชิญผลที่ตามมาอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งซึ่งสอดคล้องกับรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ในสัปดาห์นี้
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ประสานงานปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหรือ SOCC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายมูฮัมมาอันเอริยานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะเรียกค่าธรรมเนียมเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ทั้งนี้การที่รัฐบาลอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านจึงทำให้ช่องแคบบับอันมันเดฟมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเฟอร์นันโดกรันเดมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้ามาในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกเกือบทั้งหมดแล้วจึงทำให้สถานการณ์ในเมืองแห่งนี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามนายกรันเดมาลาสกายืนยันว่าตัวเลขผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่จมน้ำเสียชีวิตระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย67รายทั้งนี้เหตุการณ์ผู้อพยพชาวโมร็อกโกพยายามเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนทำให้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่างเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพรมแดนเพื่อรับมือกับการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างฉับพลัน
3: ทางการโคลัมเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมใกล้กับสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกูกูตาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโคลัมเบียซึ่งเป็นพรมแดนติดกับเวเนซุเอลาเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้รถยนต์และอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายเหตุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโตเดลาเอสปรีเอลลานักการเมืองฝ่ายขวาจัดจะเริ่มขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้โดยนายเดลาเอสปรีเอลลาประนามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดในเมืองกูกูตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมา 3-1 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ซึ่งทีมนักตบสาวไทยเล่นได้เหนือกว่าตบเอาชนะไปได้ 3-2 เซตทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มมีรวมเป็น5แต้มนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอด

0: ซึ่งทำให้เราเกิดมีอาการผันผวนของทางอารมณ์พบว่าอันนั้นก็เป็นเหตุอันหนึ่งแต่ที่สำคัญคือการที่เราเข้าใจตัวเราหรือไม่ถ้าเราเข้าใจตัวเราแล้วเรารู้จักบังคับตัวเรานะครับไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นกดเครื่องผู้อื่นอารมณ์เสียอิจฉาตาร้อนนะฮะคนอื่นดีกว่าเราไม่ได้เราจะต้องดีกว่าคนอื่นตลอดนะแล้วเห็นคนอื่นดีกว่าเราก็จะอิจฉานะครับหรือมองโลกในแง่ร้ายผมเองตอนหลังๆมาก็จะใช้หลักสูตรวิธีการว่าเราต้องรู้จักตัวเองไม่ให้อารมณ์มาควบคุมหรือมาขับเคลื่อนตัวเองความหมายก็คือว่าเราต้องควบคุมทั้งร่างกายและก็อารมณ์อย่าให้นะครับอย่างอื่นมาควบคุมเราผมวันนี้มองไปถึงจุดที่ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสุขจริงๆก็เพราะว่าผมดูแล้วผมมีความสุขกับชีวิตประจำวันที่ผมมีเพราะผมพอใจในสิ่งที่ผมกำลังเป็นอยู่วันนี้ถ้าเกิดว่าผมพอใจผมมีความสุขและผมก็อโหสินะฮะปัญหาหรือคนที่เคยสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้ผมในอดีตก็ทำให้จิตใจผมนั้นสงบสบายขึ้นผมเชื่อว่าผมจะอยู่ในสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเพราะผมคิดดีไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อเราย้อนกลับไปถึงอดีตว่าเราเคยทำผิดใดๆก็พยายามไม่ให้มันเกิดอีกวันนี้เราพยายามทำให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับอายุว่าแข็งแรงที่สุดผมพยายามก็มีโอกาสก็จะไปลงยิมนะไปยืดเส้นยืดสายเพื่อให้เรานั้นรูปลักษณ์ของเรานะยังคงเดิมไม่ใช่มีพุงมีอะไรต่ออะไรนะใหญ่จนเกินไปและที่สำคัญที่สุดก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับเรานั้นวันนี้เราต้องรักตัวเองรักทุกคนและรักโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติโยมนะครับเราก็ชวนกันมานะมาอยู่มาคบกันไปมาหาสู่ด้วยกันหรือไปชวนมาอยู่ด้วยกันนะกินนอนกินอยู่ด้วยกันมันดีกว่าที่เราจะอยู่บ้านนะฮะแล้วก็รอลูกๆหลานๆกลับมาเหงานะฮะฉะนั้นผมวันนี้ก็การปฏิบัติตัวของผมนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่การดูแลนะว่าสุขภาพเราพอเหมาะกับการทำงานอะไรบ้างแล้วก็ทานในสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็อย่าไปคิดเดือดร้อนอิจฉาใครต่อมีใครท่านั้นล่ะครับชีวิตในวัยชราของเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะมีอายุยืนมากกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองขอให้แฟนรายการทุกคนได้นำไปปรับใช้แล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสินค้าเกษตรให้ครอบคลุมรอบด้านรวมทั้งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันมากขึ้นติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งล่าสุดเมื่อ15ปีที่ผ่านมา

0: ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือถึงความร่วมมือต่างๆให้ครอบคลุมทั้งด้านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์ความร่วมมือด้านการประมงและการแลกเปลี่ยนการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการขยายตลาดสินค้าฮาลาลเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนถึง280ล้านคนและยังเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับที่4ในอาเซียนซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจภาคการเกษตรไทย
1: สิ่งที่เราจะไปคุยในเรื่องของการค้านั้นก็นอกจากสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วเนี่ยที่เน้นๆก็คือเรื่องของฮาลาลเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกการที่เราจะไปเปิดตลาดฮาลาลได้ความร่วมมือกับเขาจะเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจภาคการเกษตรของเรานะคะในเรื่องของอาหารเรื่องของการประมงเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็มีแผนที่จะเพิ่มเส้นทางและเพิ่มสายการบินมากขึ้นเรื่องของวัฒนธรรมและก็ความร่วมมือในระดับนานาชาติอินโดนีเซียเองก็มีความตั้งใจที่อยากจะเข้าเป็นสมาชิก OECD เช่นเดียวกับประเทศไทยในโอกาสนี้ก็คงจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะที่เราจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
0: นอกจากนี้ไทยและอินโดนีเซียจะยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารแผนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการศึกษาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีพ.ศ. 2571และการพบกับภาคเอกชนในอินโดนีเซียที่สนใจลงทุนในประเทศไทย
1: และนอกจากเรื่องของระหว่างประเทศรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วท่านนายกก็จะไปพบกับภาคเอกชนด้วยนะคะภาคเอกชนของอินโดนีเซียที่มีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยค่ะทุกๆการเดินทางล่ะค่ะท่านนายกตั้งใจว่านอกจากจะการหารือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลกับเอกชนในประเทศนั้นและเอกชนกับเอกชนจะต้องได้คุยกันทริปอินโดนีเซียนี้ก็เช่นกันค่ะเอกชนไทยก็จะได้มีโอกาสที่จะไปกระชับไมตรีกับภาคเอกชนของอินโดนีเซียรวมถึงคนที่ลงทุนอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วเนี่ยก็จะสะท้อนความคิดเห็นต่างๆให้รัฐบาลไทยได้ทราบเพื่อเราจะได้เป็นสะพานที่จะไปคุยกับทางการของอินโดนีเซียต่อไปค่ะ
0: อย่างไรก็ตามแม้ใน15ปีนายกรัฐมนตรีไทยไม่ได้เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแต่ความสัมพันธ์ของสองประเทศยังคงแน่นแฟ้นและไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางการทูตเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนมีอำนาจต่อรองด้านการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นทั่วโลกและด้วยนโยบายด้านการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำชัดถึงผลลัพธ์ของการเดินทางเยือนและการหารือในนานาประเทศทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศกนิกาแก้วใสรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวและการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเข้มข้นติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
3: จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสและเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะทำให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มข้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดจึงปรับบทบาทการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงประจำชุดอย่างเต็มเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่พร้อมจัดทำคู่มือและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดในวันพรุ่งนี้
4: ผมก็ได้นำเรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมการปกครองว่าจังหวัดนราธิวาสเราเนี่ย นะครับที่เกิดเหตุการณ์มากมายเนี่ยการข่าวเราก็จับข่าวเราจะไม่ดีเพราะนั้นตกลงก็คือจะให้ปลัดหัวหน้าชกตเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชกตเพียงหน้าที่เดียวประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารฐานกำลังในพื้นที่ตำรวจในพื้นที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ในด้านมวลชนเพื่อดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและก็ที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับ
3: ชุดคุ้มครองตำบลแต่ละชุดมีกำลังรวม33นายประกอบด้วยปลัดอำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกำนันและผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและประสานการปฏิบัติกับทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจะเป็นผู้กำหนดแผนและคำสั่งด้านยุทธการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันขณะเดียวกันจังหวัดยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของกำลังพลโดยได้ปรับปรุงฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560แล้วกว่า 80% พร้อมเร่งประสานกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลนในบางฐานเพื่อเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้อำเภอมีปลัดอำเภอชายอย่างน้อย2คนเพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการบริหารราชการโดยให้ในอำเภอแต่ละพื้นที่พิจารณาจัดสรรกำลังให้เหมาะสมและมีการออกคำสั่งแต่งตั้งกำลังประจำชุดให้ครบทั้ง51ชุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืน
4: เพราะว่าพื้นที่เราเป็นเขานะครับเป็นเทือกเขาทั้งหมดเลยแล้วอีกโซนนึงก็ติดชายแดนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็สามารถที่จะหลบหนีขึ้นเขาได้หรือว่าไปประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกนะครับซึ่งเราก็เป็นปัญหาของนราธิวาสเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเราก็อยากจะสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนนะครับว่ามีเหตุใดก็ให้รายงานหน่วยราชการทราบนะครับว่ามีใครมาก่อเหตุในหมู่บ้านหรือจะมีข่าวก่อเหตุในหมู่บ้านหรือก่อเหตุแล้วอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ขอให้แจ้งเราก็จะประสานการปฏิบัติจากด้วยหน่วยทหารหรือว่าตำรวจอีกทีหนึ่งอันนี้คือภารกิจสำคัญครับ
3: การยกระดับบทบาทของชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสในการเสริมสร้างความปลอดภัยเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดหนองคายจัดตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์จังหวัดขึ้นมา10คณะร่วมกันทำงานเชิงรุกมุ่งจัดการปัญหาทุกมิติโดยเฉพาะยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: หนองคายเมืองน่าอยู่มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงการค้าชายแดนคือแผนยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคายและเป็นแนวคิดหลักที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำมาจัดตั้งคณะทำงานขึ้น10คณะเพื่อเดินหน้าผลักดันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้ยึดโยงกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางชายแดนและลดปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคายจึงได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันของทุกส่วนราชการที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงในการปราบปรามยาเสพติดยุทธการหนองคายเมืองปลอดภัย90วันพิฆาตยาเสพติดที่ยึดนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดและปฏิบัติการยุทธการ Operation 90 Days ด้วยการระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วันนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นผลักดันด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดติดแม่น้ำโขงและอยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาวทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกปีโดยนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวว่าเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลักดันการเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้กับเยาวชนและประชาชนเพื่อให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมทั้งผลักดันด้านการคมนาคมให้สะดวกรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
6: ทุกองค์การพยพของเราตอนนี้ทุกภาคส่วนกำลังจับมือกันทำงานเดินเต็มที่และเป็นรูปธรรมมีตัวชี้วัดนับได้เปรียบเทียบว่ามีการพัฒนายกระดับมากกว่าเดิมในอดีตภาคการศึกษามีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาคนพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดให้มีห้องเรียนพิเศษนอกห้องเรียนนอกโรงเรียนเป็นศูนย์สอนภาษาต่างประเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกๆนักเรียนเราจากหลายๆสถาบันมาเรียนได้และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถมาลงสมัครเรียนได้ไม่จำกัดอายุเพศโดยเฉพาะในวันหยุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังจะยกระดับเพื่อเตรียมคนของเรารองรับการพัฒนาน
5: อกจากนี้ยังเดินหน้าในด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาติด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและอาหารปลอดภัยด้านการแก้ไขปัญหาและการจัดการผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามจังหวัดหนองคายยังคงมุ่งหน้าผลักดันการทำงานในด้านต่างๆให้เกิดผลลัพธ์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางชายแดนลดปัญหายาเสพติดและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องต่อไปพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
2: การสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยภารกิจในช่วงที่วงการกีฬาไทยกำลังปรับโครงสร้างครั้งสำคัญสู่การจัดตั้งกระทรวงการกีฬาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่จึงต้องเผชิญกับความท้าทายติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
7: การสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่กำลังเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวงการกีฬาไทยเพราะผู้บริหารคนใหม่จะเข้ามารับช่วงต่อในจังหวะที่ประเทศกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างการบริหารงานกีฬาหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกภารกิจด้านกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเฉพาะส่งผลให้ผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลควบคู่กับการพัฒนาองค์กรและยกระดับศักยภาพกีฬาไทยให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกีฬาอย่างแท้จริงเป็นที่ยอมรับของคนในวงการมีคุณธรรมและความโปร่งใสพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ค้างทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการบริหารสนามกีฬาการยกระดับแผนพัฒนากีฬารวมถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้รวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่กระทรวงการกีฬาในอนาคต
8: คุณสมบัติที่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่จะต้องปัญหานั่นก็คือต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาอันนี้ต้องบอกว่าชัดๆว่าต้องเป็นคนที่เป็นที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ได้เอาคนแบบที่ไม่ใช่ว่าเหมือน CEO แบบมาแบบโดยไม่มีพื้นฐานแล้วคิดว่าจะต้องมาทําในเรื่องแบบนี้ได้เหมือนบริษัทคงไม่ใช่ครับท่านต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับ
7: สำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.ทั้ง10คนมีทั้งผู้บริหารจากภายในกกท.จำนวน2คนผู้แทนจากสมาคมกีฬาข้าราชการนักธุรกิจและอดีตนักการเมืองซึ่งต่างมีจุดแข็งแตกต่างกันผู้สมัครจากภายในกกท.มีความได้เปรียบด้านความต่อเนื่องของงานและความเข้าใจระบบบริหารขณะที่ผู้สมัครจากสมาคมกีฬาเข้าใจปัญหาและความต้องการของนักกีฬาอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจและการบริหารภาครัฐอาจเข้ามาเติมเต็มการบริหารองค์กรการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนและการขับเคลื่อนนโยบายในช่วงที่วงการกีฬาไทยกำลังเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจะครบวาระในวันที่30กันยายนนี้กล่าวว่าผู้ว่าการคนใหม่จะต้องสามารถเริ่มงานได้ทันทีเพราะยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องเดินหน้าต่อทั้งการเตรียมทัพนักกีฬาไทยสู่การแข่งขันเอเชียนเกมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการผลักดันโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติการปรับระบบจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาวางแผนได้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีรวมถึงการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องได้รับการสานต่อง
9: านที่ค้างอยู่เนี่ยมันรอไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความท้าทายคือจะไม่มีเขาเรียกอะไรhoneymoon period แต่เป็นเรื่องของการที่จะต้องมารับเรื่องของความเร่งรัดนะครับเราจะต้องหลังจากผมจะจบเนี่ยเอเชียนเกมต่อเนื่องเลยก็คือเอเชียนพาราเกมนะซึ่งก็จะเป็นงานทันทีที่ผู้ว่าท่านใหม่จะมารับนะ
7: หลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขั้นตอนต่อจากนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนก่อนทดสอบความสามารถและเข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับรายชื่อเสนอคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาและส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งไม่ว่าใครจะได้รับการคัดเลือกภารกิจสำคัญที่รออยู่คือการสานต่อการปฏิรูปวงการกีฬาไทยให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเตรียมองค์กรให้พร้อมรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยก้าวสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนภานิคาดนาครายงาน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
12: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญท่านฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมวันอาทิตย์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชีวิตของเราทุกคนล้วนมีความปรารถนาอยู่ประการหนึ่งเหมือนกันหมดนั่นก็คืออยากมีอายุยืนแต่การมีอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่เพียงพอหากอายุยืนแต่ต้องมาทนอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับความทุกข์ทรมานความคับแค้นใจอยู่กับความเครียดชีวิตเช่นนี้คงไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออายุยืนและมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจในทางพระพุทธศาสนามีพระสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงเหตุแห่งอายุยืนคืออนายุสาสูตรซึ่งทรงแสดงหลักปฏิบัติที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาหารการเลือกคนคบการเลือกคำพูดการเลือกสถานที่และการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับธรรมชาติฉะนั้นหัวข้อธรรมในวันนี้จึงเป็นเรื่องของอายุมากแต่สุขภาพดีหรือเหตุแห่งอายุยืนตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตของเราไม่เพียงยืนยาวแต่เพียงเท่านั้นแต่ยืนยาวอย่างมีความสุขยืนยาวอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าธรรม5ประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนคือประการที่1บุคคลเป็นผู้ที่ทำความสบายให้เกิดขึ้นแก่ตนเองประการที่สองรู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย 3. บริโภคอาหารที่ย่อยง่าย 4. เป็นผู้ที่เที่ยวไปในการอันสมควร 5. เป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์หรือจะย่นย่อให้จดจำได้ง่ายๆประการแรกทำชีวิตให้สบายทำกายให้พอดีมีอาหารย่อยง่ายได้นาฬิกาชีวิตผูกติดพรหมจรรย์ทำชีวิตให้สบายทำกายให้พอดีมีอาหารย่อยง่ายได้นาฬิกาชีวิตผูกติดพรหมจรรย์5ประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนประการที่1บุคคลเป็นผู้ที่ทำความสบายแก่ตนเองหรือทำชีวิตให้สบายความสบายของชีวิตที่จะทำให้อายุยืนนั้นมีอยู่7ประการประการที่1อาวาสสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยสบายโคจรหรือโคจรสัปปายะที่หาอยู่หากินสะดวกผัสสะสัปปายะผัสสะตัวนี้เป็นพอสำเภาแปลว่าคำพูดวาจาที่เหมาะสมเบาใจสบายใจประการที่4บุคคลสัปปายะคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจโภชนาสัปปายะคืออาหารที่เหมาะสมกับธาตุของร่างกายอุตุสัปปายะอากาศสบายประการสุดท้ายอิริยาบถสัปปายะการเคลื่อนไหวที่พอเหมาะพอดี7ประการนี้ เป็นการทำความสบายให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตที่อยู่ที่อาศัยสบายที่หาอยู่หากินสะดวกสบายคำพูดวาจาบุคคลอาหารอากาศอิริยาบถประการที่หนึ่งอาวาสสปายะที่อยู่ที่อาศัยของเราทุกวันนี้ก็กำหนดสุขภาพของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอาวาสสปายะคือการอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและสถานที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจประการที่หนึ่งบ้านต้องสะอาดบ้านที่สะอาดจะช่วยลดเชื้อโรคฝุ่นสัตว์มีพิษแล้วก็จะทำให้เจ้าของบ้านนั้นเจ็บป่วยน้อยลงบ้านสะอาดโรคก็น้อยจิตใจก็สบายประการที่สองอากาศต้องถ่ายเทเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าแสงแดดส่องถึงไม่อับชื้นช่วยลดเชื้อราและทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงประการที่สามจัดบ้านให้ปลอดภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุพื้นห้องน้ำไม่ลื่นทางเดินไม่รกห้องน้ำก็มีราวจับโดยเฉพาะบ้านหลังไหนมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือที่นั่งของผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดูให้มันเหมาะสมกับผู้เฒ่าผู้แก่ประการหกล้มเพียงครั้งเดียวอาจจะเป็นผู้ติดเตียงตลอดชีวิตหรือไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยประการที่สี่บ้านต้องเงียบพอที่จะให้พักผ่อนการนอนหลับที่ดีก็คือยาบำรุงร่างกายสุขภาพที่ดีคนที่นอนหลับเพียงพอภูมิคุ้มกันก็จะดีความดันก็จะลดลงและอายุก็จะยืนยาวประการที่5มีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้จัดสวนเล็กๆช่วยลดความเครียดทำให้อากาศดีทำให้จิตใจสดชื่นประการที่6บ้านก็ต้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นบ้านที่ไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีความโกรธมีแต่รอยยิ้มและมีคำพูดที่ดีซึ่งก็เป็นยารักษาทางใจชั้นยอดฉะนั้นที่เราใช้ชีวิตอยู่คือบ้านที่เราอยู่ห้องที่เรานอนหรือที่อยู่ที่กินสถานที่นั้นล้วนมีผลต่อหัวใจสงบสุขก็อายุยืนวุ่นวายก็อายุสั้นประการที่สองโคจรสัปปายะที่หากินสะดวกสบายคือชีวิตของคนเรานั้นเป็นผลรวมของสถานที่ที่เราไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าโคจรสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนคือที่เราจะไปนั่นแหละเป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าไปที่ไหนเกี่ยวข้องกับอายุทำไมคำว่าไปที่ไหนจึงเกี่ยวข้องกับอายุก็เพราะว่าสถานที่นั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็เปลี่ยนชีวิตและชีวิตก็กำหนดอายุก็ลองที่จะไปของคนคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งเลิกงานเสร็จก็เข้าวัดว่างหน่อยก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมออกกำลังกายอ่านหนังสือพักผ่อนอยู่บ้านแต่ถ้าอีกคนที่ไปก็เป็นเทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเริงรมการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนสูบบุหรี่คือคนเรานั้นก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่การใช้เวลาที่เราจะไปนั้นก็มีผลให้ชีวิตของเราแตกต่างกันด้วยเช่นกันการเลือกที่ไปที่ดีก็เหมือนกับเอาผ้าสีขาวไปวางไว้ในร้านน้ำหอมไม่นานน้ำหอมนั่นก็จะติดผ้าไปด้วยคนเราก็เหมือนกันเราไปที่ไหนบ่อยๆเราก็จะซึมซับบรรยากาศของที่นั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกวันนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นโคจรได้เหมือนกันวันหนึ่งเราเข้าไปใน TikTok กี่ชั่วโมงเข้าไปดูข่าวกี่ชั่วโมงอยู่กับธรรมะกี่นาทีคนที่เลือกที่ไปที่ดีนี่เ ย่อมห่างไกลอบายมุขลดความเครียดลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เมาไม้เทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเรืองลมที่ก็ลดอุบัติเหตุก็ทำให้อายุยืนมีกำลังใจในการทำคุณงามความดีแต่ในพระไตรปิฎกท่านหมายถึงแหล่งที่ที่เราบิณฑบาตที่เราบิณฑบาตมีความเหมาะสมระยะทางพอดีทางเดินสะดวกอาหารหาอาหารง่ายปราศจากสิ่งยั่วยุคือไม่ไกลจากชุมชนเกินไปไม่ใกล้จนเกินไปไกลจากชุมชนเกินไปก็ทำให้ลำบากใกล้เกินไปก็พลุ้งพล่านประการที่3ผัสสะสัปปายะชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นผลรวมของคำพูดที่เราใช้และคำพูดที่เราได้ยินองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคำพูดที่สบายนั้นเป็นเหตุให้อายุยืนเพราะว่าคำพูดนั้นเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุสุขภาพนั้นก็เป็นสมบัติของเรานะคนหนึ่งที่พูดด้วยความเมตตาพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดให้กำลังใจสนทนาธรรมแต่อีกคนหนึ่งก็คำพูดก็ประชดประชันพูดด่าทอพูดนินทายุยงให้เกิดความแตกแยกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าพูดอะไรก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลพูดแล้วให้คนฟังเขามีกำลังใจพูดแล้วให้คนฟังเขาเกิดปัญญาพูดออกจากปากแล้วให้เกิดความสามัคคีกันไว้พูดอย่างไรให้คนนั้นมีกำลังใจการจะตำหนิใครทำไมทำได้แค่นี้ทำไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนจากการตำหนินั้นเป็นการชี้ทางอ้าวครั้งนี้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรครั้งนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ข้างหน้าก็ขอให้ทำดีๆแล้วกันถ้าจะตรัสสินใครคุณไม่เหมาะกับงานนี้ไอ้โน่นไม่ดีอันนี้ไม่ดีเกิดความเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้ตัดสินเขาเกิดความเสียหายก็ขอให้เปลี่ยนจากการตัดสินคนให้เป็นการเชื่อมั่นว่าเออคนเราจะเก่งได้ก็โดยการฝึกการหัดนะผิดเป็นครูนะก็ขอให้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองก็อย่าไปซ้ำเติมบ้างใครว่าแล้วบอกแล้วอย่าไปทำผิดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ขอให้เป็นการอยู่เคียงข้างมาอ้าวไม่เป็นไรมาช่วยกันแก้จากการมองหาความผิดจบแล้วชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลคนที่พูดให้เป็นกุศลนั้นคนอยากเข้าใกล้เป็นคนที่มีมิตรเพิ่มครอบครัวอบอุ่นเพื่อนร่วมงานก็ไว้วางใจลูกหลานก็เคารพรักเมื่อเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นความเครียดก็น้อยลงเราก็นอนหลับฝันดีสุขภาพดีอายุก็ยืนยาวประการที่4บุคคลสัปปายะชีวิตของเราก็เป็นผลรวมของคนที่เราอยู่ด้วยเหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนเอ๊ะทำไมแค่ว่าคนที่เราคบจะทำให้อายุยืนก็ลองพิจารณาดูว่าคบคนใจเย็นก็เรียนรู้ถึงความใจเย็นเพราะคนเปลี่ยนความคิดความคิดก็เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุคบคนใจเย็นก็จะเย็นตามคบคนรักสุขภาพก็หันมาออกกำลังกายคบกัลยาณมิตรก็ชวนกันเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ทำความดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อเสวนาจะพารานังบัณฑิตานันจะเสวนาก็ชัดเจนอยู่แล้วประการที่6อุตุสัปปายะอากาศสบายชีวิตของคนเราก็เป็นผลรวมของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอุตุสัปปายะนั้นก็เป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าอากาศและสภาพแวดล้อมจะทำให้อายุยืนได้อย่างไรก็ลองพิจารณาดูว่าคนหนึ่งอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทนอนหลับเพียงพอหลีกเลี่ยงควันฝุ่นและมลพิษพักผ่อนในที่สงบแต่อีกคนหนึ่งอยู่ในที่ร้อนอบอ้าวสูดควันบุหรี่และฝุ่นพิษทุกวันนอนดึกเป็นประจำ อยู่ในที่เสียงดังและวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ดีอยู่เป็นนิดหลับสนิทยามนิทรากินปลาเป็นอาหารหลักกินผักเป็นยากล้วยน้ำว้ายามว่างเดินให้ได้วันละ 5,000 ก้าวอย่างนี้ก็อายุยืนแน่นอนประการสุดท้ายประการที่7อิริยาปัตสัปปายะหมายถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งหรือนอนอิริยาบถมีผลต่ออายุยืนอย่างมากประการที่1อย่าอยู่ในอิริยาบถเดิมนานเกินไปประการที่2เดินให้ได้มากมากประการที่3นั่งให้ถูกท่าประการที่4นอนให้พอเขาจะมีวิชาหนึ่งในการบริหารร่างกายของเราให้เกิดความสมดุลเราคงจะเคยได้ยินคำว่ามณีเวทคือมณีเวทเนี่ยหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินในเรื่องของหลักมณีเวทก็คือหลักการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสมดุลว่าด้วยวิชาที่จัดความสมดุลโครงสร้างของร่างกายซึ่งวิชามณีเวทนี้เป็นของอาจารย์ประสิทธิ์มณีจิรปราการคือท่านจะผสมประสานจากวิชาการทางแพทย์แผนไทยจีนและอินเดียคือหลักการคือโครงสร้างกระดูกที่จะสมดุลจะทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติแล้วก็ช่วยปรับระบบการไหลเวียนของร่างกายของเราซึ่งส่งผลในการทำงานของธาตุทั้ง4นั้นเป็นปกติหากมีการใช้อิริยาบถไม่สมดุลซ้ำๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะส่งผลต่อกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็จะเสียระเบียบไปจากความปกติหรือทำให้ดึงรั้งกระดูกแต่ละชิ้นในร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะความสมดุลร่างกายที่ดีก็มาจากสุขภาพที่ดีฉะนั้นหากเราใช้อิริยาบถที่ไม่สมดุลก็จะส่งผลให้เกิดโรคเกิดภัยฉะนั้นในชีวิตของเรา 60% ของการอายุยืนยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการอยู่ของเราความรู้สึกของการมีความหวังรู้สึกมั่นใจฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆในชีวิตเรื่องราวดีๆในชีวิตนึกถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตไปทำบุญทำทานที่โน่นที่นี่ก็นึกถึงว่าเราได้ไปภาคภูมิใจในตัวเองเรานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเราไปที่โน่นทำที่นี่แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองเพราะสิ่งที่ว่าอันตรายเป็นเหตุให้อายุสั้นทั้งหมดทั้งมวล7อย่างนั้นยังไม่อันตรายเท่ากับความรู้สึกของความลำพังอ้างว้างว้าเหวเหงาความรู้สึกเหล่านี้มันบั่นทอนจิตใจของเราท่านทั้งหลายให้อายุสั้นลงสั้นลงเพราะฉะนั้นสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้บุญนั้นเป็นเครื่องที่หล่อเลี้ยงจิตใจเยียวยาจิตวิญญาณเยียวยาจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือในเรื่องของทานศีลภาวนาให้ชีวิตของเรานั้นอยู่กับทานอยู่กับศีลอยู่กับภาวนาประการต่อมาเหตุแห่งอายุยืนประการที่2คือรู้จักประมาณในสิ่งที่สัปปายะประการแรกจบไปแล้วทำสิ่งที่เป็นสัปปายะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามีอยู่7ประการก็ว่าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะอยู่กับคนกับคำพูดแบบไหนอยู่กับบรรยากาศอิริยาบถแบบไหนต่อมาประการต่อมาก็รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะคำว่าประมาณนี่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากให้ความสำคัญกับคำว่ารู้จักประมาณความพอดีพอใจพอเพียงเนี่ยซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าทางสายกลางคือไม่มีอะไรที่เป็นยอดของความสุขได้เท่ากับสุขภาพหรอก สิ่งหนึ่งที่เราหาไม่ได้เลยคือเมื่อเราอายุมากขึ้นกำลังของเราก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆเราใช้ร่างกายเราก็ต้องรู้จักกำลังของเราในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความสำคัญในบทปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิก็คือให้รู้จักประมาณในเรื่องของจีวรเสื้อผ้าปฏิสังขายโยนิโสปินตปาตังก็ให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินปฏิสังขายโยนิโสเสนาสนังเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรือแม้แต่คิลานปัจจยเพสัชปริขารังโยกยาท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เราๆท่านๆเนี่ยโอ้ยยาบำรุงนี่สำคัญมากนะบางท่านบางคนก็ทานยาเรียบทานข้าวเรียบร้อยก็วิตามินอะไรก็มาเต็มทั้งแปะกล้วยโน่นนี่นั่นเยอะแยะกลัวแต่ว่าจะไม่แข็งแรงก็ต้องให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินของเราประการที่สามที่จะทำให้อายุยืนก็คือบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมย่อยง่ายตายยากย่อยยากตายง่ายอาหารอายุมากกินแล้วจะอายุสั้นอาหารอายุสั้นกินแล้วจะอายุมากสุขภาพร่างกายของเรามันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์ภายในมันย่อยยากมันก็ทำงานมากเมื่อทำงานมากมันก็สูญเสียพลังงานมากเมื่อสูญเสียพลังงานมากมันก็ต้องใช้กำลังมากผู้เฒ่าผู้แก่แทนที่จะมีอายุยืนยาว10ปีทานอาหารย่อยยากย่อยยากนะไม่ได้พินิจพิจารณาหรือไม่ได้ปฏิสังขาโยจากที่อายุยืน10ปีก็จะเหลือ5ปีจากที่อายุยืน5ปีก็จะเหลืออยู่2ปีซึ่งมันก็เกี่ยวกับอาหารบางทีอาหารที่โรงพยาบาลนี่ก็สำคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้ว่าจะให้หาอาหารอร่อยอร่อยมาให้เราทางโรงพยาบาลก็คัดสรรเลือกสรรอาหารที่ย่อยง่ายให้กับเราแล้วการบริโภคอาหารนี้ก็สำคัญมากก็ต้องถูกกับธาตุของเราด้วยคนเราก็มีดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในการมีอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นถ้าเราจะทานอาหารอะไรเราก็ต้องดูว่าเราแพ้อะไรอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้บางคนก็แพ้ตะกะแตนแพ้อาหารทะเลบางคนดื่มน้ำเย็นหน่อยก็หน้าบวมนะมีปัญหาเรื่องธาตุน้ำหรือธาตุอะไรก็แล้วแต่ล่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะให้ความสำคัญมากในเรื่องของการแพ้อาหารหรือแพ้ยาคุณหมอก่อนทำการรักษาก็จะถามก่อนเลยว่าแพ้ยาอะไรซึ่งธาตุของเราเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญมากเป็นประการที่3ประการที่4เที่ยวไปในการอันสมควรคือเรื่องของเวลาคือในชีวิตของเราเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยเวลาตื่นเวลาไหนไปทำงานกี่โมงมันเป็นจังหวะของเวลาในชีวิตของเราเวลาที่เราไปมันสมควรหรือไม่มันมืดมันค่ำฉะนั้นใครที่ปรารถนาอายุยืนในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องดูแม้กระทั่งเวลามันมืดค่ำไปหรือเปล่าก็ต้องเข้าใจในมิติของเวลาเวลานี้ควรจะพักก็ต้องพักเวลานี้ควรกินก็ต้องกินเพราะโรคบางอย่างเกิดจากการกินอาหารไม่เป็นเวลาโรคบางอย่างรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาข้อนี้จึงให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาประการสุดท้ายประการที่5การประพฤติพรหมจรรย์นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเหนือสิ่งอื่นใดคือการบริหารจัดการความโกรธความเครียดความละโมบโลภมากหรือความหลงถือบัญชีมีบ้านอยู่ดูลูกห่างๆระวังเลี้ยงหลานบริหารกายจิตไม่คิดเปรียบเทียบเราเป็นกลุ่มผลไม้สุกและห้ามฟังคนอื่นเขาบ้างอย่าอ้างความฉลาดก็เป็นหลักในการประพฤติเพราะว่าความสงบในชีวิตก็ขึ้นอยู่กับทานศีลภาวนาในการประพฤติพรหมจรรย์ชีวิตที่เหลือจากนี้ก็ควรที่จะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพทุกอย่างมันก็มีความเหมาะสมของมันการทำให้พอเพียงพอประมาณก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญ ถ้ามุ่งแต่งานได้งานแต่เสียสุขภาพทำงานหนักมากเกินไปก็จะทำให้ชีวิตของเราย่ำแย่นี่ก็เป็นเหตุแห่งอายุยืนที่เรียกว่าอายุมากแต่สุขภาพดียิ่งเราอายุมากเท่าไรความสุขของเราก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในข้ออัดข้อธรรมในวันนี้ก็มาถึงสุดท้ายของการยุติลงของการบรรยายก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ก็ขออนุโมทนาสาธุ

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในการทำความดีและตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลดำเนินรายการค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะในช่วงเวลานี้ไปจนถึง9นาฬิกาค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะกับรายการคุณของแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามรับชมได้ทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้รายการคนของแผ่นดินจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับแง่มุมดีๆกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจและพลังชุมชนให้กับคนไทยนั่นก็คือการจัดการศึกษาเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนของเราค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้โลกหมุนไวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเทคโนโลยีต่างๆก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเด็กๆที่เติบโตมาก็พร้อมกับหน้าจอและข้อมูลมหาศาลบนโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหลายท่านนั้นเริ่มวิตกกังวลและมีคำถามตามมานั่นก็คือเราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีสามารถรับมือกับความเครียดและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะและในวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยถึงแนวทางการศึกษาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นก็คือเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.กัญจพรปานเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านผอ.กัญจพรได้อธิบายถึงคำว่าโรงเรียนวิถีพุทธหน่อยค่ะว่าโรงเรียนวิถีพุทธนั้นคืออะไรคะ
2: โรงเรียนวิถีพุทธนะคะคนกบก็คือจะเป็นโรงเรียนปกติทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่ว่าสถานศึกษาเนี่ยได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็หลักใจศีลขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนอ่ะให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ของเราเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาเป็นปกติเป็นวิธีปกติค่ะคุณครูซึ่งเราก็ได้นำในส่วนของโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ที่9ประการน
1: ะคะ
2: ได้มาดำเนินงานเนี่ยซึ่งอัตลักษณ์ที่9ประการนี้ก็ประกอบไปด้วย5ด้านเนาะหลักๆก็คือด้านที่1ก็คือด้านกายภาพสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้ามาโรงเรียนปุ๊บเนี่ยจะต้องมีความสะอาดร่มรื่นมีความสงบใช่แล้วก็

0: ทยกับคุณกบแล้วก็เน้นผู้เรียนของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางด้วยค่ะในด้านที่3ก็คือด้านพฤติกรรมครูและก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีความประพฤติที่ดีเนา
1: ะ
0: มีวินัยก็มีจิตสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย6ข้อด้วยกันในด้านที่4ก็คือด้านกิจกรรมวิถีพุทธอันนี้ตามคณะรัฐที่9ประกาศก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันด้านกิจกรรมวิถีพุทธเนี่ยที่โรงเรียนของเรานะคะคุณกบ
1: คะ
0: ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการนั่งสมาธิน ั่งสมาธิทุกเช้าเนี่ยเด็กเขาจะนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกเช้าเลย
1: ทุกวันเลยเหรอคะ
0: ทุกวันเลยค่ะคุณกบคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคารพธงชาติเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมานั่งสมาธิใช่แล้วก็จะมีการสวดมนต์แต่วันนี้ทุกวันศุกร์ตอนเย็นเลยค่ะคุณกบคะใช่นะคะแล้วก็เราก็จะมีชายมีการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ของผู้ฐานเองทั้งครูเองทั้งเด็กเองก็จะมีโครงการอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการเข้าปฏิบัติธรรมอาจจะ3วัน2คืนนะคะก็จะมีพระวิทยากรมาเป็นเรียกก่อนให้และด้านสุดท้ายก็คือด้านที่5อันนี้ตามอัตลักษณ์ที่9ประการก็จะมีอยู่5ข้อนะคะในด้านนี้ก็คือด้านกิจวัตรประจำวันพระคุณกบรู้ไหมว่าใช่ดิฉันเองเนี่ยตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารเนา
1: ะ
0: พาเด็กมา2โรงเรียนแล้วเนี่ยที่เป็นผู้บริหารของจังหวัดตราดใช่ก็คือจะพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระเป็นประจำ
1: ก็คือเป็นกิจวัตรของโรงเรียนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วเด็กเราก็จะเรียนถ้าเด็กเราเยอะเนาะเราก็จะให้อนุบาลไปด้วยอนุบาลลูกน้อยเนี่ยอนุบาล2 3เนี่ยก็จะไปสอนอนุบาลพอวันพระออกมา
1: ก็จะมีการไปเวลาไปทำกิจกรรมเนี่ยแยกไหมคะว่าเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าไปพร้อมกันเลย
0: ถ้าไปพร้อมกันเนี่ยศาลาวัดจะไม่พอ
1: โอ
0: ้ค่ะทางไรวัดจะน้อยใช่แล้วก็ต้องแบ่งอ่ะอนุบาลเราไล่ไปเลยนะวันพระนี้อนุบาลไป2 3
1: ค่ะอ
0: นุบาลครั้งนี้ที่2ที่3ต่อมาก็จะเป็นป1ป2ป3ป4ป5ป6ใช่เราก็จะเวียนกันเนี่ยแล้วก็จะมีคุณครูที่รับผิดชอบไปในแต่ละวันพระซึ่งท่านก็ดีใจนะเราไปแล้วก็ถึงท่านก็มีความสุขกับการที่ว่าให้เขาเรียกว่าอะไรอะท่านก็สอนธรรมะเด็กด้วยใช่การจัดกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนเนี่ยหรือการไปทำบุญในวันพระเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เน้นหลักๆเลยก็คือการขัดเกลาจิตใจของเด็ก
1: อันนี้ช่วยได้มากไหมคะท่าน
0: พ่อก็ช่วยนะคุณกบนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่เราก็ทราบเนาะเด็กๆเนี่ยก็จะหันไปเล่นโทรศัพท์เยอะมากซึ่งโรงเรียนของเราคิดว่าอย่างน้อยเนา
1: ะ
0: เขาเข้าไปในวัดเนี่ยจิตใจเขาจะได้สงบไปได้ฟังธรรมะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งธรรมะที่พระที่เราโชคดีคุณกบพระที่โรงเรียนเนี่ยอยู่ติดกับวัดคลองใหญ่เลย
1: โอ้ดีเลยค่ะท่านผอ
0: ค่ะพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของวัดแล้วท่านเจ้าว่าพระครูวุฒิสามธรรมคุณท่านเป็นดีมากท่านเป็นเจ้าคณะตำบลคลองใหญ่เจ้าวาดวัดคลองใหญ
1: ่
0: ท่านก็เมตตากับโรงเรียนคุณกบคุณเชื่อไหมว่าท่านเมตตาให้ทุนเด็กทุกปี
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช่แล้วท่านทำโต๊ะไม้ให้โรงเรียน100ตัวเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในการสอบทำศึกษาด้วย
1: ค่ะพอพูดแบบนี้เนี่ยกบนึกถึงโครงการหนึ่งโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนอันนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกันได้เลยนะใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องคุณกบแน่นอนบ้านก็จะมีผู้ปกครองเนาะม
1: ี
0: คนโรงเรียนก็จะมีเด็กมีผู้บริหารมีครูได้บ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีพระถูกไหมคะก็จะเป็นสามเสาหลักเนี่ยคุณกบ
1: อ
0: ีกทั้งนั้นมันเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่สถาบันสามหลักในสังคมไทยเนี่ยบ
1: ้
0: านวัดโรงเรียนที่เราจะมาร่วมกันพัฒนาด้วยกันพัฒนาชุมชนร่วมกันนี่แหละสามเสาหลักนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นความโชคดีนะคะคุณกบว่าโรงเรียนของเราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองชุมชนจากวัดจากโรงเรียนเองท
1: ุ
0: กคนเห็นความสำคัญของการที่จะพัฒนาจิตใจของเด็กมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยใช่โรงเรียนดีต้องมีคุณธรรมเป็นการเป็นต้นใช
1: ่เห็นภาพแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรามองถึงแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคือ

0: ในส่วนของจันแท้ของวิถีก็คือทำอย่างไรให้เด็กเขาเป็นคนดีแน่นอนที่สุดคุณโกว่าการที่จะสร้างให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนดีได้เนี่ย
1: มันต้องใช้เวลา
0: ต้องร่วมด้วยช่วยกันคุณโกครับไม่ว
1: ่
0: าแค่ช่วยแค่โรงเรียนอย่างเดียวไม่ได
1: ้
0: มันต้องเป็นผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านแล้วก็เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มากกว่าที่อยู่โรงเรียนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นความร่วมมือตรงเนี้ยเราพยายามที่จะสร้างเด็กอย่างไรให้เด็กเขาเป็นคนดีได้มันก็จะมีกิจกรรมเหมือนกันที่ว่านอกจากการเรียนการสอนที่เป็นความรู้ให้กับเด็กแล้วใช่ไหม
1: คะ
0: เราก็นำหลักธรรมเนี่ยเข้ามาสอดแทรกมาบูรณาการในสาระต่างๆของการเรียนรู้ของเด็กด้วยในการเรียนการสอนเนี่ยเราดิฉันเองคิดว่านะคุณกบว่าการที่จะสอนให้เด็กเก่งมากๆเนี่ย
1: มันก็
0: ได้นะเนาะแต่ว่าทำอย่างไรเราจะสร้างคนดีสร้างคนดีมันสำคัญกว่าสร้างคนเก่งด้วยซ้ำ
1: คือให้เดินคู่กันไปเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอทุกวันนี้เราต้องเป็นคนดีด้วยถึงจะอยู่ในสังคมได้แบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคุณกบเพราะฉะนั้นจะสร้างคนดีได้อย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีอัตลักษณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณคร ู
1: ค่ะ
0: ห้าด้านที่เกี่ยวมาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ห้า
0: ด้าน29ประการเราทำตามนั้นซึ่งมันก็เป็นวิถีปกติเมื่อเด็กมาเรียนทักทายกันด้วยการไหว้เจอกันครั้งแรกยิ้มได้ทักทายกันทักทายกันด้วยการยิ้มกันไหว้เป็นวัฒนธรรมคนไทยเราอยู่แล้วงดงามใช่ไหม
1: คะ
0: เข้ามาในโรงเรียนเราอยู่กันอย่างไรอย่างสันติสุขมีความรับผิดชอบเราจะช่วยเหลือเด็กหรือเราจะสร้างเด็กให้เขามีความรับผิดชอบอย่างไรให้เขามีจิตสาธารณะอย่างไรมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้างเขาตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เป็นสถานที่ผมเพาะเราก็เอาหลักธรรมตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้ให้เป็นปกติค่ะคุณกบเราอยากสร้างเด็กที่ให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็โรงเรียนอนุบาลรักคลองใหญ่ที่เป็นโรงเรียนประถมเนาะเป็นโรงเรียนประถมที่รับเด็กอนุบาลสี่ขวบเป็นต้นไปอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างรากฐานให้คุณกบสร้างรากฐานให้เขาเป็นคนดีอ
1: ่ะ
0: เป็นความมีความรับผิดชอบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตสาธารณะอย่างเงี้ยปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆไปคุณกบเชื่อมั่นว่าเขาก็ต้องเป็นคนดีในอนาคตได้อันนี้คือโรงเรียนเราคาดหวังอย่างนั้นไอ้คือความคาดหวังที่เราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคุณกบเพราะพระพุทธศาสนาหรือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยคุณกบ
1: คะพอมองแบบนี้เนี่ยพอฟังท่านผอ.ได้พูดถึงเรื่องของหลักคำสอนที่แน่นอนการบ่มเพาะเด็กเนี่ยไม่ใช่มาบ่มตอนที่โอ้เด็กกำลังวัยรุ่นแล้วเราควรที่จะเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบการศึกษามีการยกระดับมากขึ้นนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะยกระดับเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นไปคือเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้มามองถึงความน่าสนใจของโรงเรียนคือระบบโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแน่นอนค่ะมันต้องมีบทบาททุกคนอย่างเช่นบทบาทของครูนะคะในโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจริงๆแล้วครูเนี่ยหลักๆคือมีหน้าที่สอนหนังสือใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคุณครูต้องมีบทบาทมากกว่านั้นไหมคะคือต้องทำอะไรบ้างคะ
0: เป็นข้อคำถามที่ดีมากเลย
1: ค่ะ
0: เชื่อมั่นว่าเด็กเขาจะดีได้ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ด้วย
1: ค่ะ
0: ครูดีเด็กดีครูเก่งเด็กเก่งเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องทำอย่างไรว่าเป็นแบบอย่างให้กับเด็กได้แล้วในการที่จะสอนเด็กใช่คุณกบ
1: คะ
0: ในการที่สอนเด็กครูจะต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมคะคุณกบ
1: คะ
0: ครูจะให้เด็กให้เด็กตั้งใจเพราะว่าเด็กต้องตั้งใจเรียนนะครูจะทำอย่างไรเปลี่ยนบทบาทตัวเองว่าไม่ใช่สอนอย่างเดียวเนา
1: ะ
0: ครูจะต้องเข้าใจความรู้สึกของเด็กหรือเข้าใจว่าเด็กทุกคนเนี่ยคือครูจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่ารู้จักเด็กเป็นรายบุคคลดีกว่าคุณกบเพราะเด็กแต่ละคนที่เข้ามาไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: คะ
0: เพราะนั้นครูจะเมื่อรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเขาก็จะสอนเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนนี้อาจจะใช้คำพูดหรือวิธีการสอนแบบนี
1: ้
0: แต่ในการสอนของเขาเนี่ยครูจะต้องมีความเมตตาธรรมครูจะต้องมีความรักเมตตาต่อจิตเป็นอันดับหนึ่งเลย
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะ
0: แน่นอนคุณกบถ้าครูไม่รักเด็กแล้วคุณกบใช่ไหมคะเด็กครูจะต้องบอกว่าเหมือนเขาเป็นลูกเราคนหนึ่ง ถ้าเรารักลูกเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกเราก็อยากเห็นลูกเราได้ดีทุกอย่างใช่ไหมคะครูก็เช่นเดียวกันครูก็เป็นแม่คนที่สองทำอย่างไรครูเนี่ยจะต้องรักลูกศิษย์เนี่ยเหมือนลูกตัวเองคนหนึ่งแล้วก็อยากให้เห็นเขาเติบโตเป็นเด็กที่ดีอ่ะเพราะการที่เราครูจะต้องสอนแบบเหมือนกับการบูรณาการนะคุณโกเด็กคนนี้เห็นความแตกต่างของเด็กแบบนี้จะต้องสอนเขาแบบไหนแต่ภาพรวมก็คือว่าครูจะต้องเข้าใจเด็กแล้วก็รักเขาเหมือนลูกคนหนึ่งถ้าเรารักแล้วเราจะมีใจอ่ะคุณโกเนาะรักด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะคุณโกเนาะมันก็อยากเห็นเขาเติบโตเหมือนต้นกล้าที่เราตักลงไปต้องสร้างหรือใส่ปุ๋ยใส่ดินก็เหมือนเราอ่ะให้ความรู้เข้าไปให้คุณธรรมให้ชีวิตที่ดีกับเขาอ่ะก็ผลสุดท้ายผลผลิตอ่ะเรามองแค่ว่าเป้าหมายคือเด็กอ่ะสำคัญที่สุดทำอย่างไรเราจะส่งต่ออ่ะเราเป็นเด็กโรงเรียนประถมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปลูกฝังเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ส่งต่อไปมัธยมมันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะคุณ
1: ค่ะค่ะก็พอท่านผอ.พูดแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงภาพเลยนะว่าครูเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสำหรับนักเรียนด้วยนะคะทีนี้อยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจนมาถึงสุดท้ายที่ได้รับรางวัลมามากมายเลยนะคะท่านผอ.ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะก่อนหน้านี
0: ้คุณโกะต้องขอบคุณคุณแม่เน
1: าะ
0: ค่ะเป็นคุณแม่ที่บอกพาเข้าวัดทุกวันพระอะไรประมาณน
1: ี
0: ้ก็ได้รับการดูแลจากคุณแม่มาแล้วก็เราก็คิดว่าเมื่อเรามาเป็นผู้บริหารเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำเนาะในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนเนี่ยมาอยู่จังหวัดตราดโรงเรียนครั้งแรกก็คือโรงเรียนบ้านคลองมะนาวก็เลยนำข้อคิดแนวคิดอย่างเนี้ยมาใช
1: ้
0: รางวัลมันก็คือเขาเรียกตราประทับหลังเนาะคุณกบเนา
1: ะ
0: แต่สิ่งที่เราทำดำเนินไปทั้งนั้นทำเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเป็นขวัญกำลังใจเนาะรางวัลที่ได้ครั้งแรกก็คือเราทำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำต่อจากนั้นเราก็ได้รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่หนึ่งด้วยสาคุณกบของโรงเรียนบ้านของมะนาวใช
1: ่
0: เราก็เอาเกณฑ์เอาต่างๆเอาการเกณฑ์การประเมินเนาะก็คือด้านจากอาจจะรับที่9ประการมาดำเนินในโรงเรียนให้เป็นปกติเป็นวิถีปกติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาโรงเรียนอนุบาลวัดทองใหญ่ซึ่งปัจจุบันอยู่ปีและจะเข้าปีที่5ก็ยังได้นำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรียนด้วยในการจัดการใช่แล้วก็ดำเนินตามวิถีปกติของโรงเรียนวิถีพูดปกติเราก็ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพูดชั้นนำรุ่นที่14ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คิดว่าเราก็จะเนี่ยปีหน้าเนี่ยพี่โก
1: ค
0: ่ะเพราะเราเว้น3ปีใช่ไหมคะเราถึงจะรับการประเมินโรงเรียนที่คุณพระประธานได้ก็เลยปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็จะส่งเข้ารับการประเมินเพื่อที่จะขอรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเทพถามว่ารางวัลที่เราจะส่งเข้าประเมินเนี่ยก็เพื่อเป็นการดูที่ว่าบวรของเราเนี่ยเนา
1: ะ
0: บ้านวัดโรงเรียนของโรงเรียนวัดคลองใหญ่ซึ่งเข้มแข็งมากค่ะคุณกบต้องชื่นชมคณะกรรมการสถานศึกษาชื่นชมผู้ปกครองชื่นชมนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยผอ.ก็พยายามที่จะส่งเสริมดิฉันส่งเสริมคุณครูนะให้รับการพัฒนาซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปอบรมในเรื่องของหลักสูตรพัฒนาครูโครงงานคุณธรรมรุ่นที่10นะคะคุณกบโครงการนี้ก็เป็นจัดโดยศูนย์คุณธรรมที่เป็นองค์การมหาชนนะคะและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.แล้วก็กพร.ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรร
1: ม
0: ซึ่งตอนนี้ส่งคุณครูเข้าอบรมออนไลน
1: ์
0: ได้แล้วก็จะได้นำมาใช้อ่ะคุณกบนำมาใช้กับเด็กจะใช้กับเด็กว่าเรามีปัญหาอะไรไหมเด็กปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นกับเด็กเขาจะต้องเป็นคนคิดเป็นคนรวบคิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรเหมือนกับครูก็มองเห็นร่วมกับเด็กเด็กมีปัญหาเช่นเอาง่ายเด็กฟังรองเท้าไม่เป็นระเบียบอันเนี้ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเด็กทานข้าวเสียงดังซึ่งตรงเนี้ยวิธีพูดนะคุณกบก็จะบอกว่าทานแล้วไม่ดังไม่หกไม่เหลือเห
1: ็
0: นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีตรงเนี้ยแต่ทำอย่างไรเมื่อเด็กเขาทานข้าวเสียงดังเราจะวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราก็เอาโครงงานคุณธรรมเข้ามาซึ่งปัญหานี่มันก็จะมีเยอะนะคุณกบเนาะแต่ทำเลย
1: ค
0: ือเด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กได้เพราะฉะนั้นรางวัลที่คุณกบถามมานี่ก็ ก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดที่ที่ได้รับนะคะก
1: ็
0: คือรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธราชทาน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วรางวัลโรงเรียนนะอนุบาลราชคลองใหญ่ได้รับรางวัลเยอะๆมากก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: พูดถึงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธเนาะก็คือโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำแล้วก็โรงเรียนวิถีพุทธการจากโรงเรียนด้านของมะนาวล่าสุดที่โรงเรียนได้รับก็คือ OBCA Award คุณครบคะเป
1: ็
0: นรางวัลแห่งคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซ
1: ึ่
0: งการประเมินตรงนี้คือโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลก
1: ็
0: จะมีกรอบการประเมินอะไรมันก็คือมีชุมชนก็มีบทบาท
1: ร่วม
0: ด้วยเครือข่ายที่สำคัญคุณครบในการประเมินนี้นะคะแล้วก็ IEA นี่ก็เรื่องความโปร่งใสนะคะคุณกบ
1: ค่ะ
0: ตรงก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยล่าสุดที่เราจะไปรับรางวัลในเรื่องนี้ก็คือ OBCA Award
1: ค่ะยังไงก็ตามนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะรายการคุณของแผ่นดินขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.กัญจพรนะคะแล้วก็ทีมงานนักเรียนแล้วก็คณะครูทุกท่านด้วยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าหยุดพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.กัญจพรปานเพชรท่านผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่ค่ะขอบคุณท่านผอ.มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขแล้วก็มีสติในทุกๆก้าวเดินของชีวิตนะคะวันนี้กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการปิดล้อมห้องพักผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองภายในห้องเช่าได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการปิดล้อมห้องพัก
4: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายนพรัตน์หรือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายโพไคเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางว่าหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนติดตามแกะรอยจนทราบว่านายนพรัตน์หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักที่เช่าพักอาศัยอยู่กับแฟนสาวและเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการปิดล้อมห้องพักได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดจึงส่งกำลังหน่วยอรินทราชเข้าตรวจสอบพบนายนพรัตน์ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองได้รับบาดเจ็บจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งนี้สาเหตุเบื้องต้นพบว่านายนพรัตน์รู้จักกับนางสาวณัฐวิภาซึ่งเป็นแฟนสาวของนายโพไคและเกิดความโกรธแค้นหลังทราบว่านายโพไคทำอาวุธปืนลั่นใส่นางสาวณัฐวิภาจนเสียชีวิตก่อนนำไปสู่เหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงนายโพไคเสียชีวิตดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูสนธิกำลังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกลุ่มชาวฟิลิปปินส์18รายลักลอบเข้าไทยบริเวณริมแม่น้ำเมยจังหวัดตาก
5: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรโดยกองร้อยฐานราบที่423จัดกำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบขณะลาดตระเวนได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านห้วยน้ำนักหมู่4ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากจึงทำการเข้าตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์จำนวน18รายเป็นชาย9รายหญิง9รายจากการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมความปลอดภัยชุมชน
6: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ลงพื้นที่บ้านกูจริงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่ก่อเหตุหรือกระทำผิดกฎหมายผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่พบบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้าพักอาศัยในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชุมชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลแปลกหน้าหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันการใช้พื้นที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยนะคะเราก็นำเสนอกันค่ะวันนี้พบกันนะคะเดือนใหม่แล้วอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเจอกับน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะเราก็จะสลับสับเปลี่ยนมาเจอคุณผู้ฟังกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นถึง 10:00 นวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะทางเพจรู้ทันสารพันภัยเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็แน่นอนล่ะค่ะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 GHz นะคะ FM 95.5 MHz ด้วยพร้อมกับเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะน้ำหนักในการนำเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยจะเน้นไปเรื่องของการรับมือกับฝนตกหนักแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็การรู้หลักขับรถปลอดภัยผ่านเส้นทางที่ฝนตกจะได้ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนนนะคะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้น้อยก็เตรียมข้อมูลมาเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็จะได้เล่าให้ฟังกันด้วยแล้วก็แน่นอนละค่ะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศนะคะว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้นะคะ 2-4 สิงหาคม 2569ก็ยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะส่งผลให้ตั้งแต่วันนี้ 2-4 สิงหาคม 2569มีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำค่ะเนื่องจากการระบายไม่ทันนะคะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต่อไปนี้นะคะจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬค่ะสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงนี้หลายที่จะมีฝนอยู่นะคะก็ระมัดระวังกันแล้วก็นอกจากนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีในส่วนของคำแนะนำในการขับรถในช่วงฤดูฝนนะคะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพถนนที่เปียกลื่นนะคะอาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างและรวมไปถึงทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนนะคะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงดังนั้นค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็มีคำแนะนำนะคะปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยค่ะมีข้อแนะนำในการปฏิบัติในการเตรียมสภาพรถแล้วก็หลักในการขับรถปลอดภัยในช่วงฤดูฝนมาฝากกันด้วยนะคะหลักในส่วนนี้นะคะก็คือเตรียมรถพร้อมขับในช่วงฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกค่ะตรวจสอบภาพเบรกจานเบรกน้ำมันเบรกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพอเวลาเราเหยียบเบรกแล้วต้องหยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภัยนะคะเบรกต้องไม่มีเสียงดังค่ะรถไม่ถลายออกนอกเส้นทางนะคะนอกจากนี้กระปุกน้ำฉีดกระจกไปดูหน่อยนะคะว่าหัวฉีดไม่อุดตันไม่รั่วซึมเติมน้ำให้อยู่ในระดับที่กำหนดสัญญาณไฟก็เช่นกันค่ะ ถ้าเราเตรียมรถให้พร้อมสัญญาณไฟไฟส่องสว่างทุกดวงไม่ขุ่นมัวนะคะปรับตั้งไฟให้ส่องสว่างมองเห็นเส้นทางมองเห็นเส้นทางชัดเจนแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันทั้งสองข้างนะคะใบปัดน้ำฝนมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยกวาดรีดน้ำเป็นยังไงสะอาดไม่มีรอยขุ่นมัวไม่มีเสียงดังแคลกๆครูดครูดนะคะในขณะที่ใช้งานรวมถึงเนื้อยางในการปัดน้ำฝนไม่แห้งกรอบค่ะยางรถยนต์นะคะดูหน่อยดอกยางเป็นยังไงดอกยางละเอียดร่องยางลึกไม่มีรอยปริแตกบวมแล้วก็เติมลมยางให้มากกว่าปกติ 2-3 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะคะอันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำแล้วก็คือการยึดเกาะถนนนั่นเองนะคะในการเตรียมรถให้พร้อมช่วงฤดูฝนอีกส่วนหนึ่งก็คืออุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถอย่างเช่นยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงสเปรย์ไล่ความชื้นอุปกรณ์พ่วงลากรถนะคะอันนี้ก็เตรียมให้พร้อมค่ะต่อมานะคะปภ.ก็แนะนำในหลักปฏิบัติในการขับรถช่วงฝนตกค่ะอย่างแรกคือใช้ความเร็วเหมาะสมกับสภาพถนนและก็ระยะในการมองเส้นทางอันนี้ก็จะช่วยให้สามารถควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการลดความเร็วเวลาขับรถผ่านแอ่งน้ำจะช่วยป้องกันรถเหินน้ำค่ะการเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นก็ทำให้มากกว่าปกตินะคะเพราะว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยให้หยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภัยนอกจากนี้นะคะให้สัญญาณไฟล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนช่องทางในระยะไม่ต่ำกว่า60เมตรและเมื่อรถคันอื่นอยู่ในระยะไกลจะค่อยนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนเส้นทางช่องทางรวมถึงไม่ขับแซงรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิดค่ะหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันเพราะว่าทำให้เกิดรถเหินน้ำและเดี๋ยวจะควบคุมรถไม่ได้นะคะทำให้รถเนี่ยลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้นอกจากนี้นะคะเปิดใช้สัญญาณไฟหน้ากรณีฝนตกท้องฟ้ามืดครึ้มจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นแล้วคนขับคันอื่นก็จะมองเห็นเราในระยะไกลได้ด้วยนะคะและหลักปฏิบัติในการขับรถช่วงฝนตกที่ปภ.แนะนำก็คือปรับระดับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความเร็วกับปริมาณฝนนะคะรวมถึงฉีดน้ำล้างกระจกทำความสะอาดคราบสกปรกเพื่อลดการเสียดสีของใบปัดน้ำฝนกับกระจกรถของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของการเดินทางเพื่อความปลอดภัยในช่วงฤดูฝนนั้นนะคะเวลาขับรถไปแล้วนะคะมีความเสี่ยงในช่วงฤดูฝนก็คืออาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะทำอย่างไรเวลารถเหินน้ำนะคะซึ่งวิธีแก้ไขกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ปภ.แนะนำได้น่าสนใจมากๆค่ะโดยเฉพาะไม่เร่งความเร็วเพราะว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงชะลอความเร็วนะคะโดยค่อยๆถอนคันเร่งเนื่องจากล้อไม่มีแรงเสียดทานจับพวงมาลัยให้มั่นนะคะอันนี้ก็เพื่อการควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางค่ะแตะเบรกเบาๆเมื่อต้องหยุดรถนะคะจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นไม่กระชากหรือหักพวงมาลัยอย่างเร็วค่ะเพราะรถจะหมุนนะคะหรือเดี๋ยวมันจะหมุนออกนอกเส้นทางหรือว่าพลิกคว่ำได้นะคะดังนั้นคำแนะนำที่การใช้ความเร็วที่พอดีในช่วงระยะนี้ก็คือประมาณสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทีนี้ทำยังไงเมื่อขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะหรือบางท่านยังไม่เคยเจอประสบการณ์นี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็มีคำแนะนำนะคะในส่วนนี้มาฝากด้วยไม่ว่าจะเป็นการประเมินสภาพเส้นทางค่ะเพื่อคาดการความสูงของระดับน้ำและความแรงของน้ำปิดเครื่องปรับอากาศค่ะอันนี้ป้องกันพัดลมแอร์พัดเข้าไปในห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหรือระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ขัดข้องได้นะคะอย่างต่อมาเวลาขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมก็คือใช้ความเร็วต่ำรักษาความเร็วให้อยู่ในระดับเดียวกันสม่ำเสมอนะคะขับรถสม่ำเสมอค่อยๆขับรถไปนะคะจะช่วยให้บางทีกระแสน้ำหรือว่าเวลาน้ำมันกระเพื่อมเนี่ยไม่ทำให้รถคันอื่นเดือดร้อนด้วยนะคะอย่างมอเตอร์ไซค์หรือรถคันเล็กนะคะหรือรถคันเล็กนะคะไม่เร่งเครื่องค่ะจะทำให้ความร้อนสูงใบพัดระบายความร้อนทำงานหนักและน้ำเนี่ยอาจจะเข้าห้องเครื่องมากขึ้นทำให้เครื่องยนต์ดับได้แล้วก็ลดการใช้เบรกนะคะโดยใช้แรงเฉื่อยของเครื่องยนต์ในการหยุดหรือชะลอความเร็วรถค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมระดับต่างๆมาดูกันหน่อยปภ.แนะนำได้น่าสนใจอีกเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำท่วมผิวถนนนะคะการขับในระดับนี้ก็คือไม่ขับรถเร็วไม่เร่งเครื่องยนต์และรักษาความเร็วรถอย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าไปเจอระดับน้ำท่วมท้องรถนะคะอันนี้ยิ่งต้องขับรถช้าๆโดยขับไปตามแนวขับของรถคันหน้าให้อยู่ในจุดที่ระดับน้ำต่ำที่สุดค่ะ และระดับน้ำท่วมสูงข้อนี้คือเลี่ยงเลยนะคะควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นอย่าฝืนขับรถผ่านเส้นทางนี้เด็ดขาดอันตรายมากๆนะคะเจอในข่าวหรือหลายท่านเคยเห็นคันอื่นมาแล้วรถอาจจะไหลไปตามกระแสน้ำที่เชี่ยวนะคะหรือไม่ก็อาจจะทำให้เครื่องดับหรือน้ำท่วมในส่วนของตัวรถได้อันตรายมากๆค่ะอย่างสุดท้ายนะคะที่เวลาขับรถในช่วงฤดูฝนวิธีแก้ไขฉุกเฉินที่ปภ.แนะนำเวลาขับรถผ่านเส้นทางที่เคยเกิดดินถล่มนะคะอย่างแรกก็คือขับรถด้วยความระมัดระวังและไม่ขับชิดไหลทางค่ะเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากหินหล่นลงมาหรือว่าดินสไลด์ปิดทับเส้นทางได้นะคะสังเกตสภาพแวดล้อมริมทางด้วยนะคะอย่างเช่นระดับน้ำในร่องน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีสีเดียวกับสีดินภูเขาหรือมีร่องรอยดินสไลด์ตามไหลทางให้หยุดพักรถนะคะในบริเวณที่ปลอดภัยค่ะและถ้าขับไปแล้วนะคะพบเหตุดินถล่มปิดทับเส้นทางให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลืออย่าฝืนขับรถผ่านเส้นทางที่ดินถล่มนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะแล้วก็มีหลายเส้นทางตอนนี้ทางเหนือที่เจอเหตุการณ์แบบนี้มีการลงโพสต์ในโซเชียลต่างๆเพื่อแจ้งเพื่อนนะคะเพื่อนที่ร่วมเดินทางนะคะหรือนะคะในส่วนของเพื่อความปลอดภัยเพื่อนๆที่ไปใช้เส้นทางจะได้ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีฝนตกชุกแล้วก็ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่บางที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองนะคะท่านก็ควรติดตามพยากรณ์อากาศติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทำตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดรวมถึงสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติอย่างเช่นระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำมีสีขุ่นอันนี้นอกจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วใครที่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ระมัดระวังด้วยนะคะและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการรู้หลักขับรถปลอดภัยผ่านเส้นทางฝนตกจะได้ห่างไกลอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะนะคะกรณีถูกคลื่นน้ำสาดใส่กระจกรถก็ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางและเปิดฉีดน้ำทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่ากรณีขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมก็อย่างที่แนะนำไปนะคะใช้ความเร็วต่ำรักษาระดับความเร็วให้อยู่ในระดับเดียวกันอย่างสม่ำเสมอการหยุดรถก็เช่นกันค่ะหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันถ้าจำเป็นต้องหยุดรถให้ค่อยๆถอนคันเร่งและแตะเบรกเบาๆนะคะเพื่อความลดระดับความเร็วไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดทันทีเพราะว่าจะทำให้รถเหินน้ำนะคะใช้ความเร็วรักษาระดับความเร็วที่ควบคุมรถได้แล้วก็ให้เหมาะสมกับสภาพถนนระยะในการมองเห็นใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขับช้าๆนอกจากนี้แล้วถ้าจำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหยุดรถเพื่อประเมินอย่างที่บอกไปนะคะใช้สัญญาณไฟต่างๆเปิดใช้สัญญาณไฟถ้าฝนตกหนักหรือฝนตกมืดครึ้มจนมองไม่เห็นนะคะเปิดใช้ไฟตัดหมอกกรณีขับรถช่วงกลางคืนที่มีฝนตกหรือถนนมีน้ำขังอันนี้ก็จะช่วยลดการสะท้อนของแสงไฟหน้ารถกับพื้นถนนไม่เปิดใช้สัญญาณไฟหรี่เพราะแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอทำให้มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนนะคะไม่เปิดใช้สัญญาณไฟสูงเพราะว่าแสงไฟจะไปสะท้อนกับน้ำบนพื้นถนนเดี๋ยวทำให้ผู้ที่ขับรถสวนมาเนี่ยตาพร่ามัวได้ค่ะไม่เปิดใช้ไฟกระพริบเพราะจะทำให้ไม่มีสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายและอาจจะสร้างความเข้าใจผิดกับผู้ร่วมใช้เส้นทางด้วยได้นะคะดังนั้นนะคะในส่วนของการใช้ช่องทางจราจรต่างๆก็ขับรถให้อยู่ในกึ่งกลางของช่องทางเดินรถให้สัญญาณไฟล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนช่องนะคะอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า60เมตรนะคะเว้นระยะห่างกว่าปกติไม่ขับรถตีคู่รถคันใหญ่นะคะเพราะว่าคลื่นน้ำเนี่ยจะสาดใส่กระจกหน้ารถจนปัดนะคะแล้วก็บดบังทัศนวิสัยในการมองเส้นทางและน้ำอาจจะเข้าไปห้องเครื่องทำให้เครื่องดับได้นะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะการขับรถในช่วงฤดูฝน10นาทีแรกเนี่ยจะช่วยทำให้เราได้ประเมินนะคะแล้วก็การขับรถในช่วงฝนตก10นาทีแรกจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากสภาพเส้นทางที่เปียกลื่นเนื่องจากน้ำฝนจะชะล้างดินแล้วก็ฝุ่นละอองบนพื้นดินทำให้เกิดคราบโคลนเกาะผิวถนนจึงควรใช้ความเร็วในระดับที่สามารถควบคุมรถได้เพื่อป้องกันรถลื่นถลายนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในการขับรถแล้วนะคะการใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะในส่วนของ คำแนะนำต่างๆนะคะอันตรายจากไฟฟ้าหน้าฝนก็มีเพราะว่าในส่วนของรูปแบบอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าและเกิดจากอันตรายเนี่ยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแล้วก็ระมัดระวังเนี่ยบางทีเกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ถ้ามีไฟรั่วหรือบริเวณนั้นมีน้ำท่วมชื้นก็จะมีโอกาสนะลัดวงจรมากขึ้นนอกจากนี้อาจจะเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุดนะคะการถูกฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าจะทำให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของหัวใจและสมองและอาจทำให้หยุดหายใจนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของทางด้านโรงพยาบาลสิริราชพบผู้ป่วยที่ถูกฟ้าผ่าบ่อยเมื่อเทียบกับการถูกไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วเกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะไฟฟ้าตามบ้านแรงถึง220โวลต์ในกรณีที่ถูกไฟฟ้าดูดอาจจะเสียชีวิตในทันทีถ้าไฟฟ้าไหลผ่านหัวใจหรือสมองร่างกายก็จะหยุดการหายใจได้นะคะทีนี้เมื่อเราพบผู้ป่วยถูกไฟฟ้าดูดเราสามารถช่วยก็คือต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าถอดปลั๊กหรือว่าดับสวิตช์ถ้ามีสายไฟติดอยู่กับตัวผู้ป่วยนะคะการช่วยเหลือผู้ป่วยต้องใช้ไม้หรือว่าผ้าเพื่อนำสายไฟนั้นออกไม่ควรใช้มือเปล่านะคะในส่วนของร่างกายที่ไม่มีฉนวนหุ้มถูกต้องหรือตัวผู้ป่วยหรือสายไฟนะคะตรวจดูบาดแผลถ้ามีแผลก็ใช้น้ำต้มสุกที่ทิ้งไว้ให้เย็นล้างแผลแล้วก็นำผ้าสะอาดมาห่อแผลไว้ก่อนไม่ควรใส่ยาหรือสารเคมีใดๆนะคะกรณีที่ผู้ถูกไฟดูดนอนหมดสติอันนี้ก็ต้องช่วยผายปอดแล้วก็นวดหัวใจแล้วก็ขณะทำนำส่งโรงพยาบาลนะคะหรือว่าในส่วนของการแจ้งขอความช่วยเหลืออันนี้คือทำหลังจากที่เราตัดกระแสไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดก็คือเราสามารถที่จะหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์และสายไฟซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอยู่เสมอนะคะบริเวณที่วางสายไฟก็ไม่ควรมีสิ่งของหนักไปทับเก็บให้พ้นการเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรเปียกชื้นห้ามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะไม่ควรใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กตัวเดียวนะคะแล้วก็ต่อสายดินด้วยเพื่อจะให้ไฟหลงดินนอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อฟังผู้ชมอีกส่วนหนึ่งวันนี้วันหยุดนะคะเราเป็นห่วงเด็กๆเหมือนกันนะคะในการที่จะแอบไปเล่นน้ำระวังเด็กจมน้ำเป็นภัยเงียบถึงแม้ว่าช่วงนี้เด็กจะเปิดเทอมแล้วนะคะแต่วันหยุดแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังในการช่วยเหลือคนพลัดตกน้ำตะโกนโยนยื่นค่ะตะโกนเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วยนะคะใครที่แบบไม่ว่ายน้ำไม่เป็นอย่าไปช่วยเด็ดขาดเดี๋ยวจะจมน้ำกันทั้งหมดนะคะโยนค่ะโยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้อย่างเช่นถังแกลลอนห่วงชูชีพเหล่านี้แล้วก็ยื่นอุปกรณ์ให้คนตกน้ำใช้ยึดเกาะพยุงตัวรอการช่วยเหลือได้นะคะผู้ปกครองก็สามารถที่จะดูแลได้ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพังดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะถ้ามีกิจกรรมอื่นก็อย่าพึ่งไปทำค่ะดูแลเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กของเราลูกหลานของเราให้ปลอดภัยแล้วก็อยู่ในสายตานะคะแล้วก็ช่วงที่เตือนใจก็คือแค่หันไปหยิบของวินาทีเดียวหรือ10วินาทีเนี่ยเด็กสามารถจมน้ำได้หรือว่าหยิบโทรศัพท์แชทเพียงแค่2นาทีเด็กอาจจะจมน้ำหมดสตินะคะหรือว่าเดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเนี่ยนะคะอันตรายมากๆเพราะว่าเด็กจมน้ำสมองจะถูกทำลายถาวรหรือเสียชีวิตได้ภายใน 4-6 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังลูกหลานของเราด้วยนะคะเอาละค่ะพักกันสักครู่นะคะติดตามสารคดีตำรวจเตือนภัยหัวใหญ่สังคมแล้วก็สปอตดีๆจากทางสถานีเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะน้อยมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลวิจัยเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะทำให้คนเนี่ยมีความทุกข์ความสุขลดลงมาฝากกันแล้วก็ระมัดระวังเรามีสปอตที่ให้รู้เท่าทันมิจฉาทิฐิต่างๆมาฝากกันเยอะทีเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของประพิวพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนมาเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
5: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

รเตือนเข้มจับกลุ่มรถบรรทุกสิ่งของไม่ปกคลุมมิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิด

0: หรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปลิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่นหรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
3: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
7: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
9: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
3: กลับมาในช่วงท้ายนะคะเราได้ติดตามสปอตดีๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาเตือนกันตลอดนะคะหลายๆสปอตหลายๆเรื่องราวเนี่ยฝากกันให้เป็นข้อเตือนใจแล้วก็จะได้ระวังมิจฉาชีพแล้วช่วงนี้คือมิจฉาชีพเนี่ยมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่องต่างๆหลอกกันทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยน้อยจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าวันนี้ฝากกันหน่อยนะคะในช่วงท้ายเป็นผลวิจัยที่ชี้ชัดแล้วนะคะว่าโซเชียลมีเดียทำให้คนมีความทุกข์แล้วก็ความสุขเนี่ยลดลงซึ่งเป็นรายงาน World Happiness Report 2026โดยศูนย์วิจัยสุขภาวะของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดร่วมกับกันลอฟนะคะแล้วก็เครือข่ายการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติสำรวจข้อมูลจาก140ประเทศมีหลักฐานมากขึ้นนะคะถึงผลกระทบโซเชียลมีเดียต่อสุขภาวะของคนทั่วโลกนะคะโดยกลุ่มประเทศนอร์ดิกจะมีคะแนนด้านความสุขที่สูงที่สุดนำโดยฟินแลนด์ตามด้วยไอซ์แลนด์แล้วก็เดนมาร์กค่ะ ที่น่าสนใจคือคอสตาริกาที่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ซึ่งเป็นอันดับที่สูงที่สุดในประเทศในทวีปลาตินอเมริกาเคยได้นะคะส่วนไทยของเราอยู่อันดับที่52มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 6.296 ลดลงไป -0.075 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางค่ะผลวิจัยนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะชี้ให้เห็นนะคะว่าความพึงพอใจของชีวิตที่สุขนั้นมีความเชื่อมโยงต่ออัตราการใช้โซเชียลมีเดียต่ำค่ะนอกจากนี้การเล่นเกมหรือว่าไถผ่านๆเพื่อความสนุกก็มีแนวโน้มจะทำให้ความพึงพอใจในชีวิตลดลงด้วยนะคะงานวิจัยพบว่าทุกๆ1ชั่วโมงที่มีการใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นในแต่ละวันจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 13% ค่ะคนที่เคยเจอกับดักสินค้าทำให้เลิกเล่นโซเชียลไม่ได้ในขณะที่บริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆปลูกปั้นอัลกอริทึมขึ้นมาเพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้ติดใจทั้งๆที่รู้ว่าสินค้าของตนนั้นสร้างภัยอันตรายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่กำลังโตค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะภัยต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เราจะได้ระมัดระวังกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะน้อยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณสวัสดีค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนประชาชนการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกลวงปัจจุบันพบว่ามีการโฆษณารับทำเอกสารราชการปลอมแพร่กระจายอยู่บนโลกออนไลน์จำนวนมากหรือเอกสารสำคัญอื่นๆโดยไม่ใช้คำโฆษณาชวนเชื่อว่าทำได้จริงรวดเร็วไม่ต้องดำเนินการเองเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ที่ต้องการความสะดวกหรือว่านำเอกสารไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนว่าการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ว่าจ้างผู้ผลิตและผู้ที่นำเอกสารปลอมไปใช้อาจถูกดำเนินคดีอาญาและได้รับโทษร้ายแรงเนื่องจากเอกสารราชการเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์หน้าที่และความน่าเชื่อถือทางกฎหมายการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารเท็จจึงถือเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงและระบบราชการโดยตรงจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับทำเอกสารปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์เพราะนอกจากเสียเงินแล้วโดยไม่ได้เอกสารจริงแล้วยังอาจถูกหลอกนำข้อมูลสำคัญนำไปใช้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมโดยเฉพาะการส่งสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่ายหรือข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลแปลกหน้าถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากในยุคที่อาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการใช้เอกสารปลอมเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตการทำงานหรือประวัติทางคดีได้ในระยะยาวอีกทั้งยังอาจถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกเมื่อทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมแอบอ้างทำเอกสารราชการปลอมสามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน191และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รัฐบาลเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้า
10: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,463 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4 ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
6: แขวงทางหลวงชนบทตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบท
11: นายณรงศักดิ์โกสัยกานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่พร้อมเตรียมอุปกรณ์ป้ายเตือนเครื่องมือเครื่องจักรเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบทเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังรวมถึงจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทตรังจะได้เร่งลงพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในขณะเดียวกันหากมีสายทางที่ได้รับความเสียหายแขวงทางหลวงชนบทตรังจะได้นำเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมความเสียหายในเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเขาหัวช้างมินิมาราธอน2026ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หารายได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
12: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเขาหัวช้างมินิมาราธอน2026วิ่งให้เพลินแล้วเดินชมเขื่อนณ อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงเพื่อประชาสัมพันธ์อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอตะโมดส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนพร้อมทั้งนำรายได้สมทบทุนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า800คนสะท้อนศักยภาพของอำเภอตะโมดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาและธรรมชาติของจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
6: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
5: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยธรรมให้มั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตฟังรายการมงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นดำเนินรายการโดยประสิทธิ์บุตรศรี
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมงคลชีวิตผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับมงคลชีวิตมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 นถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสวททั่วประเทศครับนอกจากนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีและทางช่อง WPN TV ทาง YouTube ครับมงคลชีวิตวันนี้ครับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตรงกับวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับประเด็นสำคัญที่ผมจะนำมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในภาคเช้าวันนี้ครับคือเรื่องการพัฒนาตนในยุค AI การพัฒนาตนในยุค AI ครับเป็นหัวข้อสำคัญที่ผมคิดว่าณปัจจุบันนี้ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งในประเทศไทยต่างประเทศและประชาคมโลกทั้งผองล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการใช้ AI ไม่ว่าจะเป็นมิติใดมิติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันหรือการทำงานหรือการติดต่อประสานระหว่างประเทศก็ล้วนแต่ต้องใช้ AI ล้วนแต่ให้ AI เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการทำงานทุกมิติส่วนว่าใครจะใช้ AI ได้มากน้อยแค่ไหนประการใดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี AI เป็นอย่างไรประชาชนรากหญ้าผู้ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ AI ตกอยู่ในสถานะความยากลำบากประการใดและที่สำคัญครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเจ้าพ่อด้าน AI อย่างอีลอนมัสก์และเจนเซ่นฮวงเจ้าของสื่อยักษ์ใหญ่ NVIDIA เนี่ยเขาให้ทัศนะมุมมองเกี่ยวกับเรื่อง AI ในอนาคตไว้อย่างไรตรงนี้น่าสนใจครับหากว่าเราไม่พัฒนาตนไม่เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และนอกจากนี้ครับการใช้ AI ที่เป็นการไปขัดกับศีลธรรมขัดกับคุณธรรมจริยธรรมของสังคมก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลแก่สังคมในวงกว้างอย่างกรณีที่มีการย้ำเตือนอยู่ตลอดเวลาของการที่มีแก๊งต้มตุ๋นพวกสแกมเมอร์พวกต้มตุ๋นทางออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงหลอกให้ประชาชนโอนเงินไปร่วมกิจกรรมไปร่วมการลงทุนหรือไปเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าปรับเสียค่าโน่นนี่นั่นเยอะแยะแล้วแต่เขาจะอ้างมาปัจจุบันนี้สถานการณ์ดังกล่าวก็ยังคงเป็นอยู่แม้กระทั่งว่าขณะที่ผมพูดอยู่ในขณะนี้ก็ยังมีการหลอกลวงทางออนไลน์ทางสแกมเมอร์การมหาศาลทุกวินาทีที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันนอกจากนี้ที่เราจะต้องมาพูดถึงกันค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษก็คือว่าคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของผู้คนในยุค AI เนี่ยหากว่าเราไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบเนี่ยบางทีเราอาจจะทำให้สังคมเนี่ยล่มสลายความเสื่อมสลายทางใจความเสื่อมสลายทางศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยอาจจะทำให้สังคมปั่นป่วนวุ่นวายดังที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ในบางมิติของสังคมที่เราประสบพบเห็นอยู่แต่ว่าในแง่ของการสร้างสรรค์ในแง่ของการที่นำ AI เข้ามาเป็น ผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยเป็นแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยในการทำงานเนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมากอย่างกรณีที่ผมทำงานด้านสื่อด้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ด้านการผลิตเพลงประพันธ์บทเพลงและก็ขับร้องเพลงการทำดนตรีตลอดถึงการออกปกออกแบบทำปกปกวิดีโอปกหนังสือหรือว่าทำคลิปปกคลิปต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราก็ใช้ AI เป็นตัวช่วยแต่เราก็ต้องมีคอนเซปต์มีแนวความคิดในการออกแบบที่เขาใช้ภาษาของการเขียนเป็นคอนเซปต์ก็คือพร้อมเขียนพร้อมว่าให้ AI ทำแบบนี้แบบนั้นวางตำแหน่งรูปอยู่ตรงจุดนั้นข้อความว่าอย่างนี้สีหรือโทนสีเราจะควบคุมโทนสีเอากี่สีในปกในการออกแบบความเข้มจะเอาขนาดแค่ไหนอย่างไรอัตราส่วนของตัวอักษรที่ใช้ตัวใหญ่ขนาดไหนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคนที่ปรากฏบนปกในการออกแบบเราต้องการแบบไหนอย่างไรต้องการใส่ชุดสีอะไรต้องการที่จะให้มีแอคชั่นแบบไหนอย่างไรเนี่ยเราก็บอก AI ไป AI เขาก็ไปออกแบบมาให้เราเสร็จแล้วเราก็มาดูมาตรวจว่าเราต้องการให้ AI ไปแก้ไขตรงจุดไหนก็สั่ง AI ไปแล้วอีกไม่กี่นาทีนะบางทีก็ประมาณครึ่งวินาทีบางทีก็หนึ่งนาทีแล้วแต่ความยากง่ายของการออกแบบ AI ก็ออกแบบมาให้เสร็จถ้าหากว่าเรายังไม่ชอบเราก็ให้ AI แก้ไขให้แล้วก็ให้ AI เลยลองออกแบบเป็นตัวอย่างมาให้ดูสัก 2-3 ตัวอย่างและขนาดของการออกแบบปกก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเราจะนำไปใช้ในอัตราส่วนจะเป็น9:16 9:16ก็คือขนาดการออกปกการออกแบบปกวิดีโอหรือออกแบบปกเพื่อนำไปใช้ในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทางช็อตนะฮะทาง TikTok ทางเรียลพวกเหล่านี้นะเขาก็จะใช้อัตราส่วน9:16แต่ถ้ากรณีที่เราจะนำไปลงใน YouTube เต็มรูปแบบนี่ก็ต้องใช้อัตราส่วน16:9เราต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะหากว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกแบบไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับที่จะบอกว่าให้ AI ทำแบบไหนอย่างไรเนี่ย AI ก็ไปไม่ถูกแล้วก็ทำออกมาก็ไม่ถูกใจไม่ถูกต้องเนี่ยนอกจากนี้เรื่องของการใช้ภาษาก็เหมือนกันท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับบางครั้ง AI เขาใช้ภาษาออกมาเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยนะบางทีเราก็ต้องมาตรวจทานตรวจสอบความถูกต้องซึ่งก็ต้องใช้มนุษย์นี่แหละครับใช้สติปัญญาของมนุษย์ไปพิจารณาไปวินิจฉัยความถูกต้องเพราะ AI ก็คือผู้ช่วยมนุษย์ไม่ใช่ตัวแทนของมนุษย์เช่นกรณีเราจะไปประชุมร่วมกิจกรรมอะไรในสมาคมในองค์กรในหน่วยงานต่างๆบอกว่าเราไปไม่ได้เดี๋ยวให้ AI ไปทำหน้าที่แทนอย่างนี้ไม่ใช่นะ AI เขาเป็นเพียงผู้ช่วยนะเป็นผู้ช่วยในการที่จะเป็นเครื่องมือเมื่อเราต้องการฐานข้อมูลอะไรเนี่ยเราก็เข้าไปในโปรแกรมที่เราต้องการให้ AI นำเสนอแต่เราต้องไปวิเคราะห์ไปสังเคราะห์ไปสงเคราะห์ให้หนักในทุกด้านก่อนที่จะนำไปเผยแพร่นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็เพราะว่าเราใช้ AI ในลักษณะแบบฉาบฉวยใช้ AI ในลักษณะที่ขัดต่อศีลธรรมขัดต่อคุณธรรมขัดต่อจริยธรรม จึงนำมาซึ่งปัญหาความวุ่นวายต่างๆในสังคมอย่างไม่หยุดกรณีที่มีการต้มตุ๋นกันแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆหลอกลวงกันเนี่ยก็ใช้ AI นี่แหละครับมาหลอกล่อแล้วก็สร้างภาพเสมือนจริงหรือบางครั้งก็เป็นคนจริงๆนี่แหละครับแต่งชุดเป็นตำรวจแต่งชุดเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นข้าราชการกรมศุลกากรบ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์บ้างนะหรือว่าเป็นพนักงานธนาคารบ้างแล้วแต่มันจะต้องการโกหกต้องการหลอกลวงต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่รับข่าวสารอย่างไรบางทีมันก็ไปเอาธงชาติของประเทศต่างๆที่ต้องการจะไปเชื่อมโยงว่าเขาติดต่อกับธนาคารของประเทศนั้นๆตอนนี้อยู่สำนักงานใหญ่ของธนาคารของประเทศนั้นๆมีธงชาติแล้วก็มีโลโก้ของธนาคารของประเทศนั้นๆเสร็จนะฮะหรือแม้กระทั่งว่ามีตรงขององค์การสหประชาชาติพวกนี้ทำได้หมดแล้วครับโดยการใช้ AI ช่วยซึ่งก็นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือสำหรับคนที่อาจจะขาดความรอบคอบอาจจะขาดความใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าไม่ใช้หลักกาลามสูตรคือต้องไม่เชื่อโดยทันทีไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่มีการเล่าลือมามีการแถลงข่าวกันมามีการใช้ตรรกะใช้โวหารใช้สิ่งแวดล้อมใช้องค์ประกอบให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เหมือนกับเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะฮะอากัปกิริยาข้างนอกนะไม่ว่าจะเป็นธงชาตินะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานของธนาคารหรือที่ทำการของศุลกากรที่ทำการของไปรษณีย์ที่ทำการของหน่วยงานรัฐอื่นๆรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็ทำ AI ช่วยหากว่าเราไม่เข้าใจกลไกพวกเหล่านี้ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพพวกนี้โดยการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนี่ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมทุกวันนี้นะครับดังนั้นวันนี้ก็จะได้มาพูดมาคุยการพัฒนาตนยุค AI Hello, welcome to a special program Bracing of Life I'm Dr. Prasit Bursi Today I'm very pleased to talk to you the important topic of self-development in the AI era This is very importantTopic to present it to you today. If you have comment or suggestion, please send your comment or suggestion via my Facebook, Dr. Prasit Bursi, Radio Thailand Station Department of Public Relations, and also WPN TV channel on YouTube. Thank you very much once again for watching and comments. ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมว่าฟ้าฝนสุลทานเนี่ยค่อนข้างที่จะตกมาอย่างกรุงเทพมหานครนี่ก็ตกมาอยู่เนืองๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในช่วงตอนบ่ายแก่ๆบ้างหรือตอนหัวค่ำบ้างบางครั้งก็ตอนกลางคืนเนี่ยซึ่งก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมนะหลายพื้นที่แล้วก็ทางภาคอีสานทางภาคเหนือก็เช่นเดียวกันตามที่เขาได้พยากรณ์อากาศเอาไว้เนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเดินทางไปโดยพาหนะต่างๆหรือว่าการที่มีน้ำท่วมแบบฉับพลันซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทุกปีแหละครับส่วนพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะตกอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับผมไปจังหวัดกระบี่มาไม่นานนี้นะฮะโอ้โหฝนตกกันเรียกว่าเป็นล่ำเป็นสันนะ บางครั้งก็เห็นฟ้าสว่างจ้านิดเดียวครับประมาณสัก5นาที10นาทีอ้าวฝนตกลงมาแล้วมืดครึ้มทันทีแล้วตกลงมาอย่างหนักเนี่ยก็เป็นเรื่องของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของ climate change ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกอากาศของโลกสภาพต่างๆนี่นะครับที่ผมเล่าเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้เห็นได้เข้าใจก็คือว่าโลกของเราทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับคนที่มีอายุอานาม60 70ปีเนี่ยนะจะเห็นพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะสูงมากๆตั้งแต่ยุคที่ว่าเป็นอนาล็อกด้วยมาเนี่ยจนกระทั่งว่ามายุคดิจิทัลเข้าสู่ยุค AI เนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายมิติของสังคมแต่ว่าทุกวันนี้ครับ AI ได้มา disruption ได้เข้ามามีบทบาทในการปฏิวัติวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างมหาศาลที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้นะฮะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาฟังทัศนะมุมมองของจะบอกว่าเป็นเจ้าพ่อทางด้าน AI ของโลกในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยผมจะยกกรณีตัวอย่างมาสักสองคนที่ทุกท่านทุกคนที่ติดตามข่าวสารในโลก AI ในด้านนวัตกรรมต่างๆของยานยนต์ของอวกาศนะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าแม้กระทั่งว่าการใช้ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เดต้าเบสต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ต้องรู้จักคนที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ที่ว่าเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลด้าน AI ของโลกคนที่หนึ่งครับคนแรกก็คือลีออนมัสก์ทุกท่านพูดถึงลีออนมัสก์เนี่ยก็คงจะรู้จักว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีระดับเบอร์ต้นๆของโลกนะฮะจะบอกว่าเบอร์หนึ่งของโลกก็ใช่ประเด็นสำคัญเนี่ยลีออนมัสก์เขาได้กล่าวถึงอนาคตของ AI หรือบทบาทของ AI เอาไว้เนี่ยน่าสนใจครับเขาบอกว่าอย่างไรครับเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยนะ AI จะมีระดับสติปัญญาสูงกว่ามนุษย์นี่น่าสนใจครับระดับสติปัญญาของ AI จะพัฒนาไปสูงกว่ามนุษย์และจะพัฒนาอย่างรวดเร็วเกินกว่ามนุษย์จะตามทันลองมาดูประโยคต่อประโยคก่อนนะฮะ1ลีออนมัสก์เขาบอกว่า AI อาจจะมีสติปัญญาที่สูงกว่ามนุษย์นะฮะมากกว่ามนุษย์ในอนาคตเนี่ยตรงนี้น่าสนใจว่า AI พัฒนาไปถึงขั้นว่าจะมีสติปัญญาเกินกว่ามนุษย์เนี่ยก็น่าคิดนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะอย่างกรณีที่ผมใช้แอปพลิเคชันของ AI หลายแอปพลิเคชันอยู่ในขณะนี้นะฮะก็รู้สึกได้ว่า AI มันประมวลผลได้ไวนะอย่างกรณีที่ผมออกแบบปกวิดีโอปกเกี่ยวกับบทเพลงต่างๆเนี่ยนะฮะผมก็วางคอนเซปต์เอาไว้ว่าเข้าไปในแอปพลิเคชันของ AI พวกนี้นะฮะก็สั่งให้เขาทำให้ AI ทำก็พูดคุยกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะฮะปรากฏว่า AI มันทำออกมาได้สวยงามมากท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับสวยงามกว่าที่คนธรรมดาเนี่ยที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์บางท่านบางคนออกแบบมาเนี่ยยังสู้ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงดงามแบ็กกราวด์ความสลับซับซ้อนของเลเยอร์ต่างๆที่ AI เขาออกแบบมาเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ยุติแค่จุดนั้นครับอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นว่าเราจะต้องมาดูว่าเขาออกแบบมาเนี่ยถูกต้องแล้วก็ถูกใจเราไหมก็ต้องสั่งเขาต่อเนี่ยเพียงแต่ผมอยากจะมาวิเคราะห์มาพูดในเชิง สถิติของการออกแบบว่าเร็วมากถ้าให้คนธรรมดาเนี่ยนะที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ในการออกแบบปกเกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับแบนเนอร์ป้ายต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เวลาเป็นวันนะฮะแต่ผมอยู่กับ AI เนี่ยใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะแก้กันไปแก้กันมานิดหน่อยก็จบแล้วได้แบนเนอร์ได้ปกหนังสือได้ปกวิดีโอออกมาสวยงามนะแต่เราต้องสั่งให้ชัดเจนนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษได้ก็จะตรงเป้าเพราะบางที่เนี่ยบรรดาพวกที่เป็นภาษาไทยบางทีเขาก็อาจจะตีความหมายผิดไปบ้างนะฮะอันนี้ก็ต้องมีภาษาอังกฤษกำกับด้วยก็จะทำให้เกิดความเคลียร์คัดชัดเจนและความเข้าใจของ AI มากยิ่งขึ้นก็มีแนวโน้มว่าสติปัญญาบางส่วนของการประเมินผลเนี่ย AI จะทำได้ดีกว่าคนในประเด็นตรงจุดนี้นะฮะผมก็เห็นแนวโน้มลักษณะเช่นนี้อยู่อย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะแม้กระทั่งว่าการตอบโต้กับ AI เนี่ยนะเราเขียนข้อความไปนิดหน่อยโอ้โห AI มันตอบมาแบบเรียลไทม์นะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมแป๊บเดียวมันตอบมาเป็นคุ้งเป็นแควนะเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษเลยนะฮะอย่างกรณีที่เราออกแบบเสร็จแล้วแล้วก็ขอบคุณเขาขอบคุณ AI นะต้องขอบคุณด้วยนะ Thank you very much เนี่ยนะฮะ for your best design and creating เนี่ยเราบอกว่าเรา really appreciate สำหรับการออกแบบของเขาเนี่ยนะขอบคุณเขาสำหรับ Thank you very much for your assistanceand creating อย่างนี้นะฮะโอ้พอเราเขียนไปแค่นี้แหละครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับ AI ตอบมายาวเหยียดเลยโอ้ขอบคุณอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็วิเคราะห์ให้เราเสร็จว่าต่อไปฉันจะแนะนำให้คุณได้ออกแบบแบบนั้นแบบนี้ให้มีความสวยงามให้มีความเป็น professional มากยิ่งขึ้นนะเป็นระดับ world class เป็นที่ประทับใจหวังว่าการออกแบบในครั้งนี้จะทำให้องค์กรให้หน่วยงานของคุณให้ผลงานของคุณประสบความสำเร็จนะ success อย่างมากนะเป็นที่รู้จักกว้างขวางในโลกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับภาพยนตร์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องดนตรีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทำมิวสิกวิดีโออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะAI มันก็พร่ำสรรพรรณนาให้เราเสร็จเลยแป๊บเดียวนะฮะยิ่งเขียนไปแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ตอบมาแล้วนี่ก็แสดงว่าการประมวลผลของ AI มันเป็นชุดแพทเทิร์นที่มันตอบมาเนี่ยนะมาจะบอกว่ารวดเร็วทันใจนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าอีลอนมัสก์เขาจึงบอกว่าจะ AI ก็จะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเกินกว่ามนุษย์จะตามทันเนี่ยบางกรณีมนุษย์ตามไม่ทันนะฮะ AI ไปไกลมากเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้ AI ก็จะผลิตสินค้าต้นทุนต่ำก็เพราะว่า AI ที่เป็นโรบอทเนี่ยเป็นหุ่นยนต์เนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยนะฮะอย่างโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์ก็ตามการผลิตรถยนต์ก็ดีหรือการผลิตคอมพิวเตอร์เป็นต้นเนี่ยสั่งให้ AI ที่เป็นโรบอทเนี่ยนะที่เป็นหุ่นยนต์มันก็ผลิตโอ้โหตะบี้ตะบันเนี่ยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวไม่มีอู้ไม่มีขอเบรกไปเข้าห้องน้ำไม่มีขอเบรกไปทานกาแฟหรือว่ามีขอเบรกไปดื่มน้ำไปอะไรตัวมีอะไรต่างๆเนี่ยไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยไม่มีไอ้เจ้าหุ่นยนต์ AI มันทำงานอย่างเดียวทำงานแบบไม่ดูตามาตาเรือไม่เห็นแก่ดินฟ้าอากาศจะฝนจะตกแดดจะออกสึนามิจะมามันไม่สนใจทำงานอย่างเอาจริงเอาจังนี่แหละครับพอมันทำงานได้เยอะได้มากต้นทุนมันก็ต่ำสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยฮะเพราะว่าไม่ต้องใช้แรงงานคนหรือใช้แรงงานคนเฉพาะการกำกับควบคุม ให้เป็นไปตามโปรดักต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยมันก็จะเกิดการที่เรียกว่าต้นทุนในการผลิตนี่ต่ำเห็นไหมพอต้นทุนการผลิตต่ำเนี่ยนะฮะมันก็จะส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดบริษัทไหนที่ใช้ AI ในการผลิตสินค้ามากๆเนี่ยผลผลิตที่ออกมาก็จะเป็น mass production เนี่ย mass product โอ้ออกมาในต้นทุนต่ำกว่าชาวบ้านวางตลาดวางขายเนี่ย pricing ก็ถูกกว่าผู้คนก็นิยมจะไปซื้อนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าไอ้ความเสี่ยงอันหนึ่งที่ลีออนมัสก์เขาได้พูดถึงน่าสนใจคือความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องด้านอารยธรรมของมนุษย์ที่ไม่มีการควบคุม AI เนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้อวิตกกังวลส่วนหนึ่งของลีออนมัสก์ก็คือว่ากรณีที่การใช้ AI ขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมขาดจริยธรรมนี่แหละครับจะทำลายอารยธรรมของมนุษยชาติเห็นไหมฮะซึ่งมันก็ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้แหละครับที่นำ AI ไปใช้ในทางที่เป็นมิจฉาชีพเนี่ยการตั้งแก๊งสแกมเมอร์ที่ก็ไปทำลาย

ล้วนแต่เป็นพวกมิจฉาชีพเนี่ยก็คือเขาไปทลายบรรดาห้องทำงานเหล่านี้ก็ไปเจอพวกคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เป็นพันเป็นหมื่นเครื่องนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเนี่ยก็เพราะการใช้ AI นี่แหละครับในทางที่มันขัดต่อศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็สร้างความวุ่นวายให้แก่พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์สุจริตชนก็อยู่ลำบากเพราะพวกนี้ใช้ AI ขาดคุณธรรมขาดจริยธรรมนี่คือสิ่งที่ลีออนมัสก์ก็ได้เตือนเอาไว้นะครับก็น่าสนใจทีนี้ลองมาดูเจ้าพ่อ NVIDIA นะครับก็คือเจนเซนฮวงเนี่ยเจนเซนฮวงเขาเป็นคนอเมริกันนะเป็นเชื้อสายจีนเนี่ยนะไปตั้งรกรากอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ตั้งบริษัทชื่อว่า NVIDIA ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหก็เป็นมหาเศรษฐีระดับต้นๆของโลกพอๆกับลีออนมัสนะฮะเรียกว่าหายใจรถต้นคอกันในความร่ำรวยของเจนเซนฮวงเนี่ยนะฮะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นอยู่ที่ว่าเจนเซนฮวงเนี่ยนะฮะเขามอง AI ว่า AI หรือบทบาท AI ก็จะเหมือนกันกับอินเทอร์เน็ตหรือไฟฟ้านะฮะซึ่งก็จะมาช่วยในการทำงานของมนุษย์ในทุกมิติไม่ว่าจะช่วยในองค์กรหน่วยงานหรือในภาคอุตสาหกรรมก็จะมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานโดย AI เข้าไปมีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญอย่างกรณีทุกวันนี้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก็คงจะได้ยินได้ฟังได้ชมข่าวนะที่เขารายงานไปว่าตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่และหลายแห่งเนี่ยเขาก็กำลังทยอยปลดคนงานปลดพนักงานออกนะฮะเพราะนำ AI ไปทำงานแทนไปเป็นผู้ช่วยเป็น assistant แทนวงการธนาคารก็เช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับหลายธนาคารเนี่ยเขาก็พยายามลดจำนวนพนักงานลงมาเยอะแล้วก็ลดสาขาปิดสาขาไปใช้ AI แทนนะหลายหลายตำแหน่งเนี่ยนะ AI ทำงานแทนนะทำงานแทนเป็นผู้ช่วยเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการทำงานและที่สำคัญก็บอกว่าเรื่องกรณีหุ่นยนต์ AI นี่นะก็จะมาเป็นทำงานแทนมนุษย์ในหลายหลายมิติทำให้มนุษย์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทักษะ AI เพราะมิฉะนั้นแล้วเราก็จะตกยุคไม่ทันยุคทันสมัยแล้วก็ใช้ AI ไม่เป็นเนี่ยผมจะยกกรณีตัวอย่างไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับก็ผมเองเนี่ยดร.ประสิทธิ์บุตรศรีนะครับยกตัวอย่างให้ฟังในฐานะผู้สูงอายุที่เขายกให้นะฮะอายุเกิน60ปีเขาเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัยรัฐบาลเขาก็มีเงินเดือนให้เงินเดือนเขาให้เยอะนะฮะเดือนละตั้ง600บาทโดยต้องไปเบิกที่ธนาคารกรุงไทยผมในฐานะเป็นผู้สูงวัยคนหนึ่งนะครับก็ได้รับเงินเดือนจากรัฐะที่ช่วยเลี้ยงดูอยู่ทุกวันนี้นะฮะเดือนละ600บาทเพื่อเป็นค่ายังชีพเนี่ยจะมากแก่น้อยก็ต้องไปรับละครับยามที่ข้าวยากหมากแพงเนี่ย600บาทก็มีความหมายประเด็นที่ผมจะพูดก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะไปเบิกเงินเดือน600บาทก็เรียกว่าค่าเลี้ยงชีพของผู้สูงอายุจากรัฐบาลที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะโอ้โหไปธนาคารกรุงไทยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับในช่วงปลายเดือนหรือสิ้นเดือนเนี่ยนะฮะที่เงินเดือนผู้

0: สูงอายุออกเนี่ย600บาทเนี่ยนะคนเต็มไปหมดนะครับคิวที่เราไปกดคิวเนี่ยบางครั้งก็20กว่าคิว30กว่าคิวบางครั้งก็เกือบ100คิวก็แปลว่าไปกดบัตรคิวไว้แล้วเนี่ยก็ต้องเดินไปช้อปปิ้งเดินเล่นในห้างสรรพสินค้านั่นแหละครับไปชมนู้นชมนี้แล้วก็ได้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็มาดูทีหนึ่งอ้าวคิวยังเพิ่งไปประมาณ20คิวเองนะก็ต้องไปเดินต่อนะฮะเพราะว่าในห้องที่ทำการของธนาคารเนี่ยนั่งไม่พอหรอกครับนั่งได้ก็ประมาณสัก 30-40 คนที่เหลือต้องยืนอยู่ข้างนอกหรือว่าต้องเดินช้อปปิ้งเที่ยวเตร่อยู่ข้างนอกนะรอเวลาเนี่ยก็จะเป็นเฉกเช่นนี้อยู่พอสมควรแต่ครั้นได้มาศึกษาระบบ AI มาศึกษาระบบ AI การใช้ e-banking เนี่ยของธนาคารที่ผมใช้บริการอยู่เนี่ยนะครับรวมทั้งธนาคารกรุงไทยด้วยเนี่ยก็ปรากฏว่าสามารถที่จะโอนเงินจากธนาคารกรุงไทยไปเข้าธนาคารของเราเองอีกธนาคารหนึ่งได้โดยใช้แอปพลิเคชันซึ่งเราต้องโหลดแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยนะเข้ามาในเครื่องโทรศัพท์มือถือของเราเองนะตอนแรกก็ยังไม่ทำเนี่ยยังไม่ค่อยถนัดยังไม่เป็นล่ะครับก็ได้ลูกสาวน้องแพรวเป็นพิชาบุษีเนี่ยเขาไปศึกษามาจากแวนคูเวอร์ฟิล์มสคูลที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาด้านมีเดียเนี่ยนะด้านโซเชียลมีเดียด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มาช่วยแนะนำคุณพ่อผมก็เรียนรู้จากลูกนี่แหละครับเราเป็นคนยุคเก่ายุคอนาล็อกก็เรียนรู้ศึกษาไปพัฒนาตนไปท้ายที่สุดก็ทำเองได้แล้วครับตอนนี้นะครับพอสิ้นเดือนมาปั๊บเนี่ยผมไม่ต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยแล้วไม่ต้องไปห้างสรรพสินค้าแล้วไม่ต้องไปนั่งแออัดยัดเยียดหรือว่ายืนรอกันจนเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเมื่อยขาอีกต่างหากนะผู้สูงวัยผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพร่างกายก็อ่อนล้าแต่ผมยังเห็นพี่น้องประชาชนคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงวัยหลายคนผมคิดว่าน่าจะเกิน 90% ล่ะครับยังใช้ AI เกี่ยวกับ e-banking เนี่ยไม่เป็นผมก็ไม่แน่ใจว่ามีลูกหลานช่วยแนะนำหรือเปล่าหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหรือไม่ประการใดหรือมีอยู่แต่ว่าไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าหูตาลายไม่สะดวกบางคนก็ไม่เอาจริงๆนะฮะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับคือไม่สนใจจริงๆการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้แอปพลิเคชันสมัยใหม่เนี่ยผมมีเพื่อนหลายคนพอพูดถึงแอปพลิเคชันเนี่ยสายหัวเลยนะครับสายหัวไม่เอาไม่เล่นไม่เป็นไม่ว่าจะเป็น TikTok นะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube เป็นต้นเนี่ยหรือไลน์ต่างๆนี่ไม่เอาไม่เล่นก็เป็นสิทธิที่จะตัดสินใจทำอย่างนั้นแหละครับแต่กำลังจะบอกว่าหากว่าเราเปิดใจกว้างขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะแล้วพยายามเรียนรู้ศึกษาไปผมก็คิดว่าไม่เกินความสามารถเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้มีประสบการณ์มาก่อนแต่ว่าหากว่ามีผู้มาแนะนำจะเป็นลูกเป็นหลานหรือบุคคลที่ไว้วางใจมาช่วยแนะนำการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็จะลดภาระของการที่จะต้องเดินทางจากบ้านไปที่สำนักงานที่ทำการของธนาคารกรุงไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของกรุงเทพหรือว่าในต่างจังหวัดก็แล้วแต่เนี่ยนะสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยโอนเงินจากธนาคารที่รัฐบาลเขาโอนให้เป็นเงินเดือนละ600บาทเนี่ยผ่านธนาคารกรุงไทยเนี่ย มาเข้าธนาคารที่เราได้เปิดเอาไว้ธนาคารใดธนาคารหนึ่งนี่นะได้ทันทีเลยนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับแล้วเราก็กดเงินนะแล้วก็โอนเงินใช้จ่ายได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นซื้อสิ่งของต่างๆนะฮะไปจ่ายค่าอาหารไปซื้อพวกไอเทมต่างๆตามที่เราอยากจะซื้อนะฮะไปทานอาหารไปทานพวกบรรดาสิ่งที่เราโปรดพวกไอศกรีมนะพวกอาหารจานด่วนจานเด็ดก็ว่ากันไปเนี่ยก็ทำได้นะแล้วก็โอนเงินได้เลยสแกนได้ด้วยเนี่ยผมก็มาศึกษามาเรียนรู้เนี่ยในภายหลังนี่แหละท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนหรอกครับแต่อาศัยว่าพัฒนาตนอยู่ตลอดนะศึกษาอยู่ตลอดเวลาอะไรที่พอจะศึกษาได้ก็พยายามศึกษามันก็ทำให้เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือพวก AI นี้เป็นและยังประโยชน์ให้สำเร็จได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งหาวอยู่ที่สำนักงานทำกะที่ทำการของธนาคารเห็นไหมฮะเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำผู้สูงอายุหรือว่าลูกหลานบุคคลที่ไว้วางใจของผู้สูงอายุเนี่ยก็น่าจะทำ e-banking ให้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหรือคุณยายคุณปู่หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งรอคอยเข้าคิวทีละ50คิว100คิวโอ้โหเห็นแล้วสภาพน่าสงสารครับบางคนนั่งไม่พอครับด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็หลับไปก็มีสับปะงกก็เยอะผมเห็นสภาพดังนี้แล้วเนี่ยก็น่าสงสารผู้สูงวัยถ้าว่ามีกลไกของการใช้แอปพลิเคชัน e-banking สวิตช์เงินจากธนาคารกรุงไทยไปยังธนาคารที่เราไปเปิดเอาไว้แล้วก็สามารถใช้ลักษณะแอปพลิเคชันที่โอนเงินได้สแกนได้เป็นต้นเนี่ยมันก็จะสะดวกนะฮะชีวิตก็จะง่ายขึ้นนี่แหละครับคือ AI เป็นเครื่องมือมาช่วยมนุษย์นะทีนี้ประเด็นสำคัญนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าบุคลากรหรือว่าคนในองค์กรในหน่วยงานหรือว่าบุคคลในชีวิตประจำวันเนี่ยขาดทักษะในการใช้ AIหรือการใช้ดิจิทัลอุปกรณ์เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับและหากว่าบุคคลไม่กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่เปิดใจกว้างเนี่ยเราก็จะถอยหลังแม้ว่าเราไม่อยากจะถอยหลังแม้ว่าเราอยู่กับที่แต่เมื่อโลกมันหมุนไปข้างหน้าโดยหลักของตรรกะเนี่ยโดยหลักของฟิสิกส์เนี่ยก็แปลว่าเราถอยหลังอยู่ดีเพราะว่าคนเขาไปอยู่ข้างหน้าแล้วมันเคลื่อนไปข้างหน้านะฮะโลกมันหมุนไปข้างหน้าแต่เรายังอยู่กับที่ก็คือถอยหลังนั่นแหละครับแม้ว่าเราไม่อยากจะถอยหลังแต่ว่าโดยกายภาพโดยหลักฟิสิกส์โดยหลักวิทยาศาสตร์โดยหลักของการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะเป็นคนล้าหลังเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังของสังคมเรียกว่าถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังของสังคมที่ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นนะครับและต่อไปครับเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษา AI ให้มากว่า AI มาช่วยอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารสั่งสินค้าไม่ว่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทำการวิจัยการไปบรรยายการศึกษาหรือการทำเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราก็หาข้อมูลจาก AI เนี่ยนะครับเซิร์ชหาข้อมูล AI เขาก็จะปริ้นนะข้อมูลออกมาให้เราดูโอ้เป็นข้อมูลฐานความรู้นี่เยอะพอเราได้ข้อมูลมาเราก็มาคัดกรองตรงจุดนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับคือการคัดกรองกลั่นกรองสังเคราะห์สงเคราะห์ตกผลึกข้อมูล ให้รอบด้านก่อนแล้วค่อยแชร์แล้วค่อยเชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้ AI ส่งมาให้อย่างไรก็เราก็ส่งไปทั้งที่ไม่มีการพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยนะบางทีก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะผมเห็นข้อผิดพลาดในกรณีที่เราสั่งให้ AI หาข้อมูลก็ดีในกรณีที่เราสั่งให้ AI เนี่ยทำปกเขาเรียกว่าคัฟเวอร์เนี่ยพวกมิวสิกวิดีโอพวกหนังสือพวกอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ผิดเยอะนะครับไม่ใช่ว่าไม่ผิดนะการสะกดสเปลลิ่งตัวอักษรตัวหนังสือเนี่ยถ้าเราดูไม่ดีมันตกนะบางที AI มันก็หลอกเราได้เหมือนกันนะแต่เราต้องใช้สติปัญญาของมนุษย์เนี่ยพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนนะเรียกว่าแอปพรูฟอ่ะแอปพรูฟต้นฉบับจาก AI เสียก่อนพอเราแอปพรูฟได้ที่ถูกต้องรอบด้านแล้วเราค่อยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญนะครับและอีกประเด็นปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือว่าการที่ AI ถูกใช้ให้เป็นแหล่งในการปล่อยข่าวปลอมที่เขาเรียกว่า fake news fake news ข่าวปลอมตอนนี้ข่าวปลอมนี่รู้สึกว่าจะกระจายขยายวงได้ไวเร็วคนก็มักจะเชื่อข่าวปลอมนี่ไวเพราะคนไม่อยากจะคิดเหตุและผลรับมาอย่างไรก็มักจะเชื่อเช่นนั้นเนี่ยอันนี้คือจุดอ่อนของมนุษย์นะครับมนุษย์บางคนที่มีความเชื่อเป็นพื้นฐานไวในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าเป็นผู้มีจริตที่เรียกว่าศรัทธาจริตมีความเชื่อง่ายเชื่อง่ายเหลือเกินคนพูดอะไรมาเชื่อหมดเนี่ยพวกนี้ก็จะตกเป็นเหยื่อพวกมิจฉาชีพได้เร็วได้ไวง่ายต่อการที่มิจฉาชีพจะเข้าถึงต้องใช้ปัญญาเรียกว่าใช้ปัญญาจริตเนี่ยจริตมีทั้ง6เดือนจริตข้อที่1ก็คือการใช้ปัญญาต้องใช้เหตุและผลนะอย่าพึงปรงใจเชื่อง่ายๆใช้หลักการลามสูตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้กระทั่งว่าผู้พูดเนี่ยจะเป็นครูของเราจะเป็นอาจารย์ของเราจะเป็นศาสดาพระพุทธเจ้าได้ตรัสให้พิสูจน์พระองค์เนี่ยขณะพระองค์เป็นพระศาสดายังให้พิสูจน์นะอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจเชื่อในหลักธรรมคำสอนที่ตถาคตหรือพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แล้วเนี่ยแต่เธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเนี่ยต้องไปปฏิบัติต้องไปพิสูจน์ความจริงว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกข์ก็คือสิ่งที่ทนได้ยากทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเนี่ยนะสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยมันเกิดจากกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงมันจริงไหมความโลภเรามากทุกข์ก็เกิดขึ้นมากความโกรธเราเยอะความอิจฉาตาร้อนมันมีมากมีเยอะทุกข์ก็กองเป็นเรียกว่าเป็นภูเขาเรากาแล้วความหลงน่ะยิ่งเราหลงข้อมูลขาดข้อมูลเยอะขาดการไตร่ตรองเยอะหรือว่าหลงในรูปสมบัติหลงในเสียงหลงในกลิ่นหลงในรสหลงในพรรคหลงในพวกหลงในตระกูลหลงในเชื้อชาติหลงในศาสนาหลงในลัทธิหรือว่าหลงในฐานข้อมูลใดๆก็แล้วแต่ที่มันไม่เป็นความจริงที่เป็นฐานข้อมูลบิดเบือนที่เป็นสิ่งที่เราหลงจนเกินเหตุเกินควรเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าหลงแบบหัวปากหัวคว่ำเนี่ยพวกเหล่านี้แหละครับอันตรายพุทธิยถาตรัสว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์จริงหรือไม่ถ้าเป็นทุกข์แล้วจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรก็ปฏิบัติตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่ต้องใช้ปัญญาของวอร์ไรน์อันเดอร์สแตนดิ้งก็คือสัมมาทิฏฐิต้องจืนคลื่นความคิดในเบื้องต้นให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วก็มีความคิดที่ถูกต้องต่อไปก็จะมีการ การพูดการกระทำการเลี้ยงชีพการยังชีพที่ถูกต้องแล้วก็มีสติ mindfulness เนี่ยที่ถูกต้องแล้วก็มีสมาธิก็คือจิตใจมั่นคงไม่คลอนแคลนหนักแน่นไม่วอกแวกลมมาพายุมาสึนามิมาทางอารมณ์เนี่ยเราก็มั่นคงไม่ใช่ว่าเจออะไรนิดหน่อยแล้วก็เป๋แล้วอย่างเงี้ยนะนี่แหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสเอาไว้แล้วก็ให้ไปปฏิบัติลองดูว่าหลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยปฏิบัติแล้วเนี่ยมันพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่ดับทุกข์ได้จริงหรือไม่การดับทุกข์ดับจากภายในจิตใจของแต่ละคนการที่จะสิ้นสุดแห่งทุกข์ก็ต้องสิ้นสุดอยู่ที่ใจของมนุษย์นะดังนั้นองค์การสหประชาชาติเขาจึงได้มีโมตโต้ไว้ที่น่าสนใจก็คือว่าสงครามจะเกิดที่ใจมนุษย์ก่อนจะดับสงครามจะยุติสงครามต้องไปยุติที่ใจมนุษย์ก่อนนี่ก็เข้ากับหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่าการที่มนุษย์มันจะอยู่การทะเลาะเบาแว้งกันต้องเอาใจเคลียร์ใจกันให้ได้เสียก่อนก็แปลว่าต้องมีใจเมตตาธรรมต่อกันใจต้องไม่คิดโลภโกรธหลงต่อกันไม่คิดแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมองโลกในลักษณะที่มนุษย์มีคุณค่าเสมอเหมือนกันคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะหลักมนุษยชนเนี่ยต้องมีมนุษยธรรมเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปเหยียดหยามดูถูกดูหมิ่นถิ่นแคลนกันและต้องการที่จะไปแย่งสมบัติทรัพยากรธรรมชาติดินแดนอำนาจจากประเทศอื่นถ้าผู้นำคิดอย่างนี้ก็แปลว่ามันก็ก่อสงครามที่ไปทำลายกันทุกวันนี้นะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเพราะว่าใจของมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยยังเต็มไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงเห็นไหมฮะเนี่ยหลักการตรงนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นกรณีที่มีข่าวเฟคนิวส์ก็คือข่าวปลอมเยอะระบาดเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมก็เพราะการใช้ AI นี่แหละครับนอกจากนี้ก็เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการใช้ AI เยอะนะครับทุกวันนี้นะการที่นำเอาภาพนำเอาเสียงนำเอาอะไรตัวไม่แรงต่างของผู้คนที่เขาใช้เป็นการส่วนตนเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าปัญหาลิขสิทธิ์ของเพลงท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกวันนี้นะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเขาก็ได้ออกกฎหมายมาเพื่อคุ้มครองการสร้างสรรค์ของครูเพลงของนักดนตรีของนักร้องเอาไว้ในชัดเจนครับใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงใครเป็นคนคิดเพลงใครเป็นรังสรรค์เพลงแล้วก็มีสนธิสัญญากันไว้อย่างไรเนี่ยอย่างผมเป็นผู้ประพันธ์เพลงเป็นครูเพลงเนี่ยผมก็ประพันธ์เพลงออกมาตอนนี้ก็เรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมว่าในเวลาที่มีอยู่เนี่ยผมก็เขียนเพลงประพันธ์เพลงไปเรื่อยนี่ก็เยอะนะครับตอนนี้ได้กว่า300กว่าเพลงแล้วนะฮะครอบคลุมและหลายมิติด้วยกันรวมทั้งล่าสุดนี่ก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ที่ผ่านมานี่ครับผมก็ได้ประพันธ์บทเพลงเพื่อเชิดชูเกียรติวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมรดกโลกแห่งที่9ของไทยล่าสุดนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการที่จะทำดนตรีนี่ก็เป็นลิขสิทธิ์ของผมใครมาละเมิดลิขสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็นำเรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ทราบว่านี่แหละครับการพัฒนาตนในยุค AI มันจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะ AI เนี่ยถ้าเราเรียนรู้ก็จะช่วยให้เราได้ทำงานคล่องตัวขึ้นนะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี AI อย่างมีความสมดุลนะไม่ขาดไม่เกินและก็ส่งไว้ซึ่งศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมแล้วเราก็จะอยู่กับ AI อย่างมีคุณภาพ AI ก็จะเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงานให้แก่มนุษย์มนุษย์ก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและก็จะมีพัฒนาการของการอยู่ร่วมกันในยุค AI อย่างมีความสุขและมีสันติภาพอย่างยั่งยืนครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงนำเสนอแนวทางบางระกำโมเดลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงนำเสนอแนวทางบางระกำโมเดลเร่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกรับทราบปัญหาของประชาชนในอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูน้ำหลากประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีรวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่วนปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่างเนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นเขินช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัดส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากในปีนี้พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและมาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวมทั้งเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรับมือฤดูน้ำหลากบรรเทาปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลแมนวงในจำกัดเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรุ่นที่3ยกระดับร้านอาหารไทยด้วยการใช้ข้อมูลบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า รมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลแมนวงในจำกัดเปิดอบรมหลักสูตรเวสเทอร์รองซินเนอร์จี้รุ่นที่3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ข้อมูลหรือ Data Analysis บริหารธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,000 รายและสร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาทแต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ริมประสบภาภาครายงาน
2: เกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและได้รับบาดเจ็บอีก21รายขณะเดียวกันคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของรัสเซียยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นสตรีคนหนึ่งที่พยายามนำระเบิดเข้าไปในร้านอาหารดังกล่าวแต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขัดขวางไว้จากนั้นระเบิดจึงทำให้ผู้ก่อเหตุและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิตโดยทันทีอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ู้ทุกข่าวอัปเดต ทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเวลา 11:07 น.ท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันเลอลักษณ์จันเทพกับรายการอาทิตย์ติดข่าวค่ะวันนี้มีข่าวคราวมากมายหลากหลายที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็เราเพิ่งเริ่มต้นเดือนสิงหานะคะเป็นช่วงที่หลังเข้าพรรษาเนาะดูเหมือนจะอากาศเย็นๆฝนฟ้าตกกันเยอะมากนะคะแล้วก็แน่นอนละค่ะว่าช่วงของเดือนนี้เนี่ยก็มีวาระเดือดแค่สัปดาห์แรกก่อนเดี๋ยวเราไล่เรียงกันนะคะว่าวันนี้เราจะไปพูดคุยอะไรกันบ้างเดี๋ยวฉันจะไล่เรียงในสิ่งที่สัปดาห์หน้ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของฟ้าฝนนะคะว่ามันเป็นยังไงตอนนี้เอลนีโญเป็นแบบไหนแล้วนะคะ UN ออกมาประกาศเตือนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของโครงการไทยพลัสนะคะที่เมื่อวานเริ่มตั้งเป็น2เดือนแล้วเนาะมีเงินสะพัดมีความคืบหน้าเท่าไหร่มีประชาชนพอใจมากน้อยเพียงไหนนะคะมีท่านนายกจะเดินทางไปไหนอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอธิติข่าววันนี้ค่ะเริ่มด้วยข่าวคราวของพยากรณ์อากาศก่อนละกันนะคะเอาข่าวเบาๆก่อนนะคะแน่นอนข่าวว่าพยากรณ์อากาศวันนี้วันที่2สิงหาคมทั่วไปเนี่ยจะต้องรับมือกับฝนตกหนักนะคะตั้งแต่วันที่2สิงหาคมถึง8สิงหาคมหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะซึ่งแน่นอนค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คาดการสภาพอากาศในช่วงที่วันที่2สิงหาถึง8สิงหาคมนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะทางนี้ทางนั้นก็มีร่องมรสุมเลื่อนขึ้นพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนค่ะหย่อมอากาศมันกดต่ำเนาะประเทศไทยก็เลยได้รับผลกระทบอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนิดนึงด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะเขาก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะบริเวณประเทศไทยเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะตลอดช่วงเลยนะคะชาวเรือเองอ่าวไทยอันดามันเองก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือถึงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะสัปดาห์นี้จะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรก็อาจจะต้องติดตามกันนิดหนึ่งนะคะส่วนซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอฟ้าฝนออกมาแบบนี้เนี่ยเราจะไปดูที่ต่างประเทศกันนิดนึงเอ๊ะมันเป็นยังไงนะนะคะก็คือว่าวันนี้เองนะคะทางรอยเตอร์เนี่ยเขาว่านำเสนอนะคะว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ค่ะและนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศออกมาเตือนคุณผู้ฟังว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยมีกำลังก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มพัฒนาเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาเลยนะคะแล้วก็จะส่งผลให้โลกเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วต่อเนื่องไปจนถึงปี70เลยหรือว่า2570นั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดของ WMO นะคะได้ระบุว่ามีความเป็นไปได้ราวๆ 90% ที่เอลนีโญเนี่ยจะดำรงอยู่ต่อเนื่องช่วงหลังของปี69โดยอาจจะพัฒนาระดับความรุนแรงค่ะคุณผู้ฟังส่งผลให้อุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้นพร้อมกับเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องของคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักน้ำท่วมและก็เกิดไฟป่าหลายภูมิภาคของโลกเลยก็ว่าได้นะคะนายอันโตนิโอกูเตเรสค่ะเลขาธิการสหประชาชาติก็บอกว่าเอลนีโญกำลังเติมเชื้อไฟให้กับโลกที่กำลังร้อนอยู่แล้วแล้วก็เขาได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเลยค่ะเร่งเสริมระบบเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมมาตรการการรับมือผลกระทบต่อประชาชนและก็เศรษฐกิจด้วยนักวิทยาศาสตร์เตือนค่ะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียออสเตรเลียแอฟริกาใต้และบางพื้นที่ในอเมริกาใต้เนี่ยมีความเสี่ยงเผชิญภัยแล้ง แล้วก็ไฟป่ามากนะคะในขณะที่บางส่วนของยุโรปเองหรือว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็อาจจะเผชิญกับฝนตกหนักมากกว่าปกตินะคะแต่ไทยนะคะส่วนสำหรับประเทศไทยเองแม้ว่า WMO จะไม่ได้ระบุถึงผลกระทบเป็นรายประเทศนะแต่รูปแบบของเอลนิโยมักส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนการบริหารจัดการน้ำผลผลิตภาคการเกษตรและราคาสินค้าค่ะซึ่งอาจจะกลายเป็นปัจจัยกดดันเงินเฟ้อในระยะต่อไปด้วยผมมันเนาะคุณผู้ฟังมันกระทบเป็นห่วงโซ่เลยเนาะใช่ไหมคะมันก็แบบเนี่ยฟ้าฝนอากาศระบบเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่ประเทศไทยกันมากอะไรที่เราต้องระวังนะคะตอนนี้เองเนี่ยหลายท่านก็ออกมาเตือนตอนนี้สาธารณสุขเองก็เตือนพวกพื้นที่จังหวัดน้ำท่วมมีการยกระดับเฝ้าระวังโรงพยาบาลทบทวนแผนการบริการต่างๆนะคะเราไปดูอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือที่เชียงรายนะคะที่เชียงรายก็คือตรงแถวๆแม่สายเนาะนะคะจับตาแม่สายเช้านี้เนี่ยปริ่มตะลิงอีกรอบถ้าฝนถล่มเมียนมามาเนี่ยเสี่ยงน้ำรั่วเข้าชุมชนได้เลยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่สายค่ะตอนนี้พื้นที่ตรงนั้นจะต้องเฝ้าระวังแม้ว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงละแต่ฝนตกหนักในฝั่งเมียนมานะคะก็เลยส่งผลมาระดับน้ำให้มีแนวโน้มกลับมาสูงขึ้นสูงปริ่มตะลิ่งเลยอีกในช่วงเช้าของวันนี้เองนะคะซึ่งในขณะเดียวกันทางสทนชเองเนี่ยก็ได้ประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดในช่วงวันที่2ถึง4สิงหาคมนี้นะคะหลังจากที่มีมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นนั่นเองนะคะค่ะก็จากการรายงานข่าวจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามสทนช.คุณผู้ฟังช่วงเช้าของวันนี้ก็คือเช้าของวันที่2สิงหาเนี่ยปริมาณฝนสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะนะคะมีมากถึง133มิลลิเมตรนะคะจังหวัดสกลเนี่ยอยู่ที่110มิลลิเมตรจังหวัดลพบุรี61มิลลิเมตรแล้วก็ตราดเนี่ย50มิลลิเมตรนะคะส่วนที่กาญจนบุรีก็34มิลลิเมตรยะลา91มิลลิเมตรนะคะทางสทช.เองระบุบอกว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลนี่แหละค่ะที่เราพูดไปคือเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางต่างๆเนี่ย2 3 4 5 6 7สิงหาเนี่ยมีร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาอีกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคงต้องประกาศให้เฝ้าระวังน้ำหลากแล้วค่ะน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในช่วงนี้โดยเฉพาะพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักนะคะอันนี้ก็จะเป็นโอ้จะต้องจับตาดูเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันจะมาในรูปแบบไหนอย่างไรด้วยเช่นกันนะคะเราไปดูในพื้นที่ที่เมื่อวานได้มีทางรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปที่บางระกำบางระกำเราจะได้ยินทุกครั้งเลยในเรื่องของน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะได้ยินคำว่าบางระกำโมเดลไป10ปีละนะตั้งแต่ที่ฉันไปทำข่าวใหม่ๆเป็นเด็กๆนะคุณผู้ฟังคำว่าบางระกำก็ยังคงมีอยู่นะคะบางระกำนี่คืออยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาบางระกำโมเดลชาวบ้านก็ชงเรื่องของการยกถนนสูงทุกสายให้หนีน้ำท่วมนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยได้แต่สะพานใหม่นะแทนสะพานวังเป็ดที่โดนตะกอนดินถมคือดินมันถมสูงจนน้ำยมเป็นจากน้ำยมนะคะเป็นคอขวดนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยได้จากการติดตามแผนของกระทรวงเองก็ได้รับฟังปัญหาการร้องเรียนอะไรต่างๆเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมตามโครงการที่เราเรียกว่าบางระกำโมเดลเนี่ยแหละค่ะนะคะซึ่งแน่นอนเขาโอกาสนี้เนี่ยก็ได้มีการเสนอให้ยกถนนทุกสายในเขตบางระกำโมเดลให้มันสูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมถาวรผู้ฟังแล้วก็แต่วันนี้เนี่ยยังไม่สามารถดำเนินการได้ซึ่งรัฐมนตรีช่วยเองก็บอกว่าเพิ่งรับเรื่องแล้วก็จะนำไปหารือเข้าที่ประชุมครม.ด้วยแล้วก็จะดูแลงบประมาณเยียวยานะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุ่งบางระกำโมเดลให้เร็วที่สุดเพราะว่าพื้นที่บางระกำเนี่ยต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเองเนี่ยเป็นผู้เสียสละ เวลาท่วมท่วมนานผู้ฟังคือ4เดือนเต็มๆอ่ะในช่วงน้ำท่วมอ่ะเขาก็จะไม่มีรายได้อ่ะนะคะก็เลยรับปากว่าจะเอาโครงการเนี้ยเข้าครม.นะคะแล้วก็จะดำเนินการต่อกำกับติดตามให้นะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของความคืบหน้าหลังจากที่ทางท่านรัฐมนตรีเองได้ลงพื้นที่ไปละค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั่วไปเลยเรื่องของฝนฟ้าอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งอะไรต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความเคลื่อนไหวในมุมมองของเศรษฐกิจการเมืองอะไรกันบ้างนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นอกจากในเรื่องของความไม่นิ่งของสภาพภูมิอากาศดินฟ้าอากาศเอลนีโญอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเปิดฉากเดือนสิงหาคมเมื่อวานมีทั้งคนที่สมหวังและอกหักไปแล้วเกี่ยวเรื่องของตัวเลขนะคะแต่หลังจากนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะก็คือ3สิงหาเนาะต้องบอกว่ามันเป็นสิงหาที่ไม่ได้เย็นชุ่มฉ่ำเลยยังคงเป็นเดือนสิงหาที่ร้อนระอุอยู่เช่นเดิมเลยคุณผู้ฟังคะรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเองจะต้องยังคงเจอความท้าทายอยู่นะคะแล้วก็ปัญหาสะสมรอบด้านเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยมีทั้งภาคประชาชนกลุ่มมวลชนหลากหลายเครือข่ายเลยเคลื่อนไหวรวมตัวกดดันครั้งใหญ่ละมีบางกลุ่มจะไปล้อมทำเนียบจะไปบุกทำเนียบท่ามกลางวาระสำคัญระดับประเทศปัญหาร้อนระอุรอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนซึ่งถ้าเราย้อนคำนี้กลับไปคุณผู้ฟังเมื่อวานเราจะพูดถึง เกี่ยวเรื่องของการปรับครม.ที่คุณชัยชนกชิดชอบเนาะออกมาแตะเบรกก่อนว่าเอ้นี่เราเพิ่งทำงาน4เดือนเองแล้วเราจะต้องแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะขอเวลาทำงานประมาณสัก6เดือนหรือ1ปีนะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงซึ่งประเด็นนี้เองผู้สื่อข่าวก็ไปถามต่อเกี่ยวเรื่องของการสลับขั้วรัฐบาลนู่นนี่เนี่ยนะคะซึ่งคุณชัยชนกเองก็ย้อนกลับมาตอบแบบนี้ละค่ะว่าตอนนี้อาจจะไปสนใจเรื่องนั้นไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยเจอมรสุมเกี่ยวเรื่องของปัญหารอบด้านเลยที่ต้องโฟกัสในเรื่องของการแก้ปัญหานั้นๆก่อนด้วยเช่นกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าความเคลื่อนไหวของรัฐบาลนั้นเนี่ยจะดำเนินการจัดการอย่างไรด้วยนะเราไปไล่เรียงกันว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเจออะไรกันบ้างแล้วกันนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเปิดงานมานะคะวันที่3สิงหานี้นะคะม็อบพีมูฟแล้วก็แลมบิดพร้อมบุกทำเนียบแล้วคุณผู้ฟังสถานการณ์การเมืองนอกสภาตอนนี้เริ่มร้อนระอุทันทีเลยเมื่อขบวนการของประชาชนที่เพื่อสังคมที่เพื่อเป็นธรรมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพีมูฟเนี่ยออกโรงประกาศปักหลักชุมนุมแล้วก็เคลื่อนพลบุกทำเนียบรัฐบาลค่ะอันนี้เนี่ยทันทีที่เราเห็นกลุ่มนี้มาทำเนียบเนี่ยนั่นสะท้อนถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในมุมของภาคเกษตรกรคนที่ไร้ที่ดินทำกินเนาะก็แน่นอนพีมูฟครั้งนี้ไม่ได้มาจากปัญหาพืชไร่ค่ะไม่ได้มาจากปัญหาในเรื่องของที่ดินทำกินแต่มันเริ่มต้นมาจากนโยบายของการปฏิรูประบบราชการและกระแสข่าวการยุบธนาคารที่ดินที่ไปสร้างความสะเทือนใจให้กับคนจนพวกภูมิภาคแน่นอน3สิงหานี้เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหว3สิงหาคือวันพรุ่งนี้นะจากนั้นค่ะวันที่4สิงหาขณะเดียวกัน SEC Watch นะคะหรือว่าเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำแล้วก็เครือข่ายม็อบแลนด์บิดเตรียมเคลื่อนพลขึ้นมาเหมือนกันนะคะทวงถามสัญญาโครงการแลนด์บิดที่ระบุว่ารัฐบาลกำลังเบี้ยวข้อตกลงของครม.จะเป็นอย่างไรนะคะในวันเดียวกันวันที่4ก็คือวันที่4วันอังคารเนาะประชุมครม.เขาจะถกกันเดือดมากถกเดือดเรื่องอะไรก็คือเรื่องของ TR ไทยเมียนมาที่ปรูพรมรับมินออนไลน์นะคะที่ประชุมครม.ในวันที่4สิงหานี้ค่ะมีวาระสำคัญในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องของ TR ความร่วมมือไทยเมียนมาซึ่งทางฝ่ายเมียนมาได้ขอแก้ไขประเด็นสำคัญเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นการตรวจของแต่ละประเทศนะคะประเด็นการคัดค้านประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศการปรับลดระยะเวลาให้เหลือ3ปีการกำหนดสถานะทางกฎหมายนะคะในเรื่องของก่อนที่พลเอกอาวุโสมินอ่องหลายจะเดินทางมาประเทศไทยอย่างเป็นทางการอันนี้6-7สิงหานี้นะคะก็จะมีการถกกับเรื่องของ TR ที่มันจะมีการแก้ไขประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะจากนั้น56ก็คือวันพฤหัสวันพุธวันพฤหัส56สิงหา เตรียมเกาะติดเรื่องของการสางปมโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะเตรียมล้างบัญชีเก่านะคะวันที่5สิงหาคมเนี่ยกสทก็จะมีการกำหนดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการล้างบัญชีเก่าและบัญชีใหม่คุณผู้ฟังเพื่อที่จะสางปมทุจริตการสอบท้องถิ่นที่คาราคาซังอยู่ในตอนนี้ส่วนวันที่6เองเนี่ยก็6สิงหาเองเนี่ยทางกรรมการกลางนะคะก็จะประชุมเพื่อรับพิจารณามติดังกล่าวก่อนส่งให้ระดับพื้นที่ทั่วประเทศทั้งจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.ทำการเพิกถอนบัญชีเก่าแล้วก็เปลี่ยนมาใช้บัญชีใหม่ต่อไปนะคะในขณะเดียวกันวันที่3วันที่4นี้ก็คือจันทร์อังคารแม้ว่าสถานการณ์ภายในประเทศไทยจะประทุเต็มไปด้วยแรงกดดันจากภาคประชาชนที่จะเดินทางขึ้นมาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่มีรายงานว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลอนุทินชาญวีรกูลค่ะจะไม่อยู่ปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโอ้โหมัน 3-4 พอดีเลยเนาะนะคะก็เนื่องจากว่ามีกำหนดการเดินทางไปเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3แล้วก็วันที่4สิงหานี้นะคะซึ่งทำให้หลายฝ่ายจับตาดูเหมือนกันว่ารัฐบาลจะรับมือกับคลื่นมหาชนแล้วก็วาระร้อนแบบนี้ท่ามกลางเสียงสะท้อนบททดสอบครั้งใหญ่ของรัฐบาลในเรื่องของการจัดการปัญหาปากท้องของประเทศวิกฤตความเชื่อมั่นได้อย่างไรด้วยนะอันนี้ก็เป็นภาพสรุปของสัปดาห์หน้าที่เราจะมาเกาะติดในรายละเอียดกันต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
0: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ค่ะเวลา 11:25 น.ท่านผู้ฟังอยู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอาทิตย์ติดข่าวค่ะเรามาติดตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะท่ามกลางสัปดาห์หน้าที่มันมีประเด็นร้อนระอุมากมายแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่อินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเรามาต่อเนื่องกับข่าวนี้ก่อนเลยค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐประชาโทษค่ะมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3และ4สิงหาคมนี้เพื่อหารือร่วมกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งคุณรัชดาบอกว่าเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีคุณผู้ฟัง15ปีของในฐานะของนายกรัฐมนตรีไทยนะ นะคะซึ่งการเยือนครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลค่ะเขาก็จะใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเนี่ยเป็นกลไกในการเปิดประตูเรื่องของเศรษฐกิจนะคะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดละค่ะไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องของด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงนะคะแล้วก็รวมถึงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาแล้วก็รวมถึงความร่วมมือทางภาคธุรกิจด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูคุณผู้ฟังทำไมถึงเลือกที่ไปอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนประชากรเนี่ยอยู่ที่280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนนะจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แล้วก็แหล่งลงทุนสำคัญค่ะทั้งหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศก็จะเป็นการช่วยเปิดโอกาสให้กับสินค้าและก็บริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเขาหวังว่าจะไปเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันการสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่แล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ไทยนั่นเองตอนนี้ค่ะคุณรัชดาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งให้การเยือนต่างประเทศเนี่ยสร้างประโยชน์กลับมาถึงประชาชนอย่างชัดเจนที่สุดทั้งในเรื่องของรูปแบบการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวการสร้างงานการพัฒนาทักษะแรงงานตลอดจนเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาทั้งสองประเทศที่มีศักยภาพนะคะขยายความต่อไปอีกค่ะว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การกระชับมิตรระหว่างผู้นำแต่เป็นการนำความสัมพันธ์ที่ดีมาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการค้าการลงทุนการสร้างรายได้แล้วก็บอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยต้องการให้การต่างประเทศเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโอ้ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการเยือนทางคุณรัชดาก็เน้นย้ำค่ะว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้วยด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนนะคะเพื่อที่แสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี71นั่นเองนะคะโดยจะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมถึงการเติบโตอย่างสมดุลและก็ยั่งยืนนะคะย้ำอีกค่ะว่าภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลมากกว่าตามพิธีการนะตรงนี้อาจจะถูกอะไรมาหรือเปล่านะคะโดยมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างสัมพันธมิตรทางยุทธศาสตร์แหละรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกนั่นเองนะคะนี่ก็2วัน 3-4 สิงหาที่ท่านนายกจะเดินทางไปที่อินโดนีเซียท่ามกลางที่ภาพประชาชนก็จะบุกมาที่ทำเนียบเช่นกันด้วยนะคะแต่ท่านก็บอกว่าแล้วล่ะว่าไปเดินทางต่างประเทศก็ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศด้วยเช่นกันนะคะงั้นก็เดี๋ยวรอดูรอติดตามกันว่าการรับมือภายใต้รองนายกอื่นๆหรือว่าคณะครม.ที่อยู่ทำเนียบเนี่ยจะเป็นอย่างไรด้วยแล้วกันนะคะกับเรื่องของสถานการณ์ในขณะนี้นะคะอ่ะเรามาดูเศรษฐกิจของเรากันบ้างโอ้โหตั้งแต่เมื่อวานวันนี้คึกคักขนาดไหนต้นเดือนนี่เนาะสัปดาห์แรก2สัปดาห์แรกเงินน่าจะสะพัดกันอยู่พอสมควรกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะคุณผู้ฟังนะวันนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะก็ได้พูดถึงเกี่ยวเรื่องของรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินนี่แหละที่เขาได้ไปติดตามผลการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะซึ่งเป็นมาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือจะมีอนุมัติเมื่อตอนครม.ของตั้งแต่วันที่จำไม่ผิดคือ19พฤษภาที่ผ่านมาโครงการนี้เนี่ยเขามีมาเพื่อบรรเทาเรื่องของภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกำลังซื้ออะไรต่างๆเนาะและล่าสุดข้อมูลของเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะซึ่งครบ31กรกฎาคมก่อนมันก็จะเป็นครบกำหนด2เดือน ครงการ2เดือนเต็มนะคะที่ดำเนินการมาเนี่ยก็พบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีเลยมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วเนี่ย 86,442.6 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังเยอะนะนะคะและปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วถึง26,400,623 รายแล้วก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ย 1,192,636 ร้านนะคะแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วบ้างแล้วก็ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยนะก็จำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 900,000 กว่าร้านนะคะแล้วก็มีร้านค้าใหม่อีกซึ่งลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย 215,577 ล้านนะคะซึ่งคิดเป็นประมาณก็ร้อยละ 18.1 ของราคาทั้งหมดละค่ะตัวเลขเหล่านี้ data เหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการของรัฐบาลเองก็ช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเนาะเข้ามาสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิตอลมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายตอนนี้เองเนี่ยมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย 86,442.6 ล้านบาทนะคะโดยเป็นเงินที่ภาครัฐเนี่ยร่วมจ่ายก็คือ 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่ายอีก 36,841 ล้านบาทในขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักนะคะคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้ทั้งหมดค่ะส่วนที่เราเห็นที่เขาไปช่วยทำในเรื่องของแพลตฟอร์มเนาะเรื่องของการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าที่เราเรียกว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.4 ค่ะคุณผู้ฟังตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าเขาก็ชี้แจงอีกค่ะว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการกระจายสู่เศรษฐกิจฐานรากทั่วถึงทั้งร้านค้าร้านอาหารหาบเล่แผงลอยผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์จากกำลังซื้อที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะมีรูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60ประชาชน40เนี่ยก็มันยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุน

ซึ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าที่เราเรียกว่า AI นี่แหละมาวิเคราะห์ Data หรือว่าช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจคุณผู้ฟังเรื่องอะไรบ้างต้นทุนสินค้าคงคลังสภาพคล่องยอดขายเพื่อช่วยประสิทธิภาพการบริหารกิจการและก็รวมถึงสร้างข้อมูลการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตด้วยครอบคลุมนะอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คุณลุงคุณป้าที่เปิดร้านอะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็อาจจะได้ปรับพฤติกรรมเรียนรู้กันไปนะตอนนี้ก็ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้พูดนะคะว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงเดือนกันยายนหรือว่าวันที่30 กันยายน 69ก็จะครบ4เดือนเนาะโดยที่ภาครัฐจ่ายร้อยละ60ของค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการร่วมรายการเนี่ยไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันหรือว่าไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยทั้งวงเงินเหลือในแต่ละเดือนก็ไม่สามารถไปใช้เดือนถัดไปได้นะต้องเช็คนะคะเพราะฉะนั้นอีก2เดือนค่ะก็คือสิงหาคมกันยานี้วางแผนให้ดีคุณผู้ฟังใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนดจะได้ช่วยกันลดภาระค่าครองชีพครัวเรือนแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการไทยด้วยเนาะนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนเอาล่ะพอเราพูดถึงไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยมัน2เดือนละครึ่งทางแล้วก็รัฐบาลเองก็มาเขย่าตัวเลขให้ดูว่ามันมีเงินฝีเข้ากับระบบเศรษฐกิจฐานรากเท่าไหร่จ่ายออกเท่าไหร่การเติบโตของภาคเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแล้วเรามาดูผลโพลกับเรื่องนี้กันต่อเลยนั่นก็คือนิด้าโพลค่ะเผยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยหมุนเศรษฐกิจแต่เสียงส่วนใหญ่ยังลังเลแต้มหนุนรัฐบาลอยู่นะทำไมมันยังสนทางล่ะเขาช่วยขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะ2สิงหาคมนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าโพลได้ออกไปสำรวจโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในวงกว้างหูฟังนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้เข้าร่วมก็เห็นว่าโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพไปเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการไปช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ได้แปรเปลี่ยนเป็นแรงสนับสนุนรัฐบาลหูฟังมันไม่ได้แปรเปลี่ยนเป็นแรงผลักหรือว่าสนับสนุนรัฐบาลอย่างชัดเจนอะเนื่องจากประชาชนจำนวนมากยังคงสงวนท่าทีแล้วก็รอดูการทำงานของรัฐบาลในภาพรวมด้วยที่มาใหม่นี้คือเขาเนี่ยไปสำรวจตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึงที่21กรกฎาคมจากพี่น้องประชาชน 1,850 ตัวอย่างเนาะแล้วก็สุ่มตัวอย่างทั้งหลายขั้นตอนเลยทั้งโทรสัมภาษณ์ทั้งอะไรต่างๆนะโพก็ไปถามสอบถามถึงการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่า 71.35%ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการมากนะ 71% นะส่วนร้อยละ 25.19 บอกว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือเป็นผู้ประกอบการร้านค้าก็เป็นทั้งสิทธิผู้ใช้และก็ผู้ประกอบการร่วมกันสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ 47.42 เนี่ยระบุว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรองลงมาร้อยละ 27.04 คือไม่สนใจเข้าร่วมโครงการในขณะที่ร้อยละ 24.47 ระบุว่าลงทะเบียนไม่ทันนะคะนั่นมันกำลังสะท้อนเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์อย่างมีข้อจำกัดทั้งด้านเงื่อนไขการช่วงเวลาการลงทะเบียนนะคะนอกจากนี้ประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากไม่ทราบขั้นตอนแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับการลงทะเบียนนะคะเขาก็ไปดูในเรื่องของผลสำเร็จของโครงการบ้างผู้ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เนี่ยประเมินหัวฟังว่าโครงการเนี่ยช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในหลายมิติเลยโดยด้านการเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผู้ประกอบการมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 42.12 เห็นว่าช่วยได้มากแหละส่วนร้อยละ 39.52 เห็นว่าค่อนข้างช่วยได้ค่อนข้างนะคะในขณะที่มีบางส่วนน้อยมองว่าโครงการไม่ได้ส่งผลต่อรายได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามาถามในมุมของการลดภาระค่าครองชีพล่ะในมุมนี้เนี่ยประชาชนให้คะแนนเชิงบวกมากที่สุดคุณผู้ฟังก็คือร้อยละ 48.92 เขาบอกว่าก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะส่วนร้อยละ 40.61 เนี่ยบอกว่าช่วยได้มากสะท้อนว่าผลแบบนี้ก็สะท้อนว่าโครงการมีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในช่วงที่ประชาชนยังคงภาวะเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงนั่นเอง
ส่วนถามในประ

0: เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศผู้ตอบแบบสอบถามก็คือบอกว่า45.09%บอกว่าค่อนข้างช่วยได้เยอะ33.74%เนี่ยบอกว่าช่วยได้มากในขณะที่1/5ยังคงมองว่าโครงการช่วยได้น้อยหรือไม่ช่วยเลยแสดงให้เห็นว่ายังมีความเห็นต่างต่อประสิทธิผลของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ค่ะคุณผู้ฟังทีนี้เรามาดูประเด็นที่มันได้รับความสนใจมากที่สุดคืออะไรรู้ปะผลของโครงการต่อการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลโดยผลสำรวจพบว่า33.24%ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจยังไงลองลงมา26.81%ระบุว่าโครงการมีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลในขณะที่25.43%ยืนยันว่าจะไม่สนับสนุนรัฐบาลไม่ว่าจะมีโครงการหรือไม่อย่างไรส่วน14.23%ระบุว่าสนับสนุนอยู่แล้วโดยไม่เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเฮ้ยคุณผู้ฟังสะท้อนนะที่ผลเนี่ย33.24%เนี่ยกับการตัดสินใจของการสนับสนุนเนี่ยตัวเลขนี้มันสะท้อนอะไรนั่นมันกำลังสะท้อนให้เห็นว่าแม้มาตรการด้านเศรษฐกิจมันจะสามารถสร้างความพึงพอใจในระดับหนึ่งนั่นแต่ยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในวงกว้างเพราะการตัดสินใจการสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นเนาะทั้งเรื่องของผลงานเศรษฐกิจโดยรวมการแก้ปัญหาปากท้องการบริหารประเทศความเชื่อมั่นต่อผู้นำอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองว่าโครงการลักษณะนี้นะคะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายระยะสั้นมันอาจจะทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจรายย่อยร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการท้องถิ่นแต่ถ้าหากว่าต้องการให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืนเนี่ยมันจำเป็นมากๆค่ะที่จะต้องดำเนินมาตรการควบคู่การสร้างรายได้การลงทุนการส่งออกการจ้างงานอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็จะเป็นมุมในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่โหไล่ยาวกันมาเนี่ยดีแหละใช้แหละได้แหละนะคะระบบเศรษฐกิจฐานรากแหละแต่มันยังสะท้อนในมุมของการสนับสนุนรัฐบาลอยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลเองเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าอะไรไปปรับวิธีการทำงานหรือดูวิธีการทำงานให้มันเข้าถึงพี่น้องประชาชนในภาพรวมการบริหารภาพรวมด้วยเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันเพราะมันมีอีกผลโพลนึงที่มันจะไปแตะพร้อมๆกันนั่นคือเรื่องของดัชนีทางการเมืองที่ประชาชนเนี่ยฝากความหวังไว้ที่ใครบ้างที่จะต้องมากู้ชีพในเรื่องของเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันสักครู่ค่ะ
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
4: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
5: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
4: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
4: ไม่ทำลายอนาคต
6: รู้ทุกข่าวอัปเดต ทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น. ถึง 12:00 น. ท ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ
0: ์ 11:45 ยังคงอยู่กับดิฉันเลอลักษณ์จันเทพค่ะกับรายการอาทิตย์ติดข่าวช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากที่เราใช้กันอยู่นี้นะคะตั้งแต่เข้าสู่เดือนที่3ละนะคะก็เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60/40นะก็น่าเห็นใจรัฐบาลอยู่นะแต่ก็อย่างว่า1โครงการอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดของโครงการกับผลงานแล้วก็ในเรื่องที่เราบอกว่าทุกอย่างกำลังรุมเร้ารัฐบาลเหลือเกินทั้งในเรื่องของภาพประชาชนในเรื่องของระบบเศรษฐกิจภาพลักษณ์ประเทศการเมืองภายในภายนอกเองการต่างประเทศเองก็ตามรุมเร้าจริงๆนะคะวันนี้เมื่อการเมืองมันรุมเร้าแบบนี้ดิฉันเห็นผลโพลนึงที่มันมีความน่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือสวนดุสิตโพลสวนดุสิตโพลนะคะเขาก็ไปสำรวจดัชนีการเมืองเดือนกรกฎาคมเหมือนกันนะคะภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมันขึ้นมาเล็กน้อยนะก็คือขึ้นมาประมาณ 3.71 คะแนนนะคะบอกว่าผลงานฝ่ายค้านฝ่ายความมั่นคงเนี่ยผลงานของฝ่ายค้านกับความมั่นคงคว้าแชมป์คะแนนสูงสุดจ้ะนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนด้านนักวิชาการก็ออกมาสะท้อนเสียงความเชื่อมั่นและการทำงานที่ทันท่วงทีของขณะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะขณะที่กระบวนยุติธรรมกับคอร์รัปชันยังต้องเร่งแก้มันเป็นยังไงนะล่าสุดสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะไปเปิดเผยได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเรื่องของดัชนีการเมืองประจำเดือนกรกฎาคม2569นี้นะคะก็ไปสุ่มตัวอย่างมา2,029 คนมีทั้งออนไลน์ทั้งภาคสนามเลยนะฮะก็สรุปว่าผลคะแนนภาพรวมเนี่ยอยู่ที่ 3.71 คะแนนเพิ่มจากเดือนมิถุนายนที่ได้ 3.69 คะแนนยังไม่ถึงครึ่งเลยเมื่อวานตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือใครรู้ไหมผลงานฝ่ายค้านและความมั่นคงของประเทศที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.20 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลได้คะแนนเพียงแค่ 3.01% เองนะคะส่วนข้อคำถามที่บอกว่านักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดแน่นอนให้เขาละค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูล 37.71% ตามด้วยคุณเอกนิติธันประภาส 28.74% และคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์20.85% นะคะส่วนอันนั้นรัฐบาลนะส่วนนักการเมืองฝ่ายค้านให้ทายขายคุณผู้ฟัง3คนนี้ไม่มีสีอื่นเลยนะนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดอันดับ1คือคุณรัชนกสีนอกหรือว่าคุณไอรัชนกค่ะ 33.70% ตามด้วยคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ 25.91% และคุณสริกัญญาตันสกุล 23.74% นะคะฝ่ายค้านทำไมนั้นเห็นสีอื่นเขาก็ทำงานนะสีฟ้าประชาธิปัตย์ก็มีแต่ไม่ชื่อไม่ขึ้นมาถึงอันดับ1ใน3เนาะนะส่วนกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังในการทำงานมากที่สุดแน่นอนตอนนี้หนีไม่พ้นเกี่ยวเรื่องของปากท้องค่ะกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังการทำงานมากที่สุดอันดับ1ก็คือกระทรวงการคลัง 18.97% ตามด้วยกระทรวงพาณิชย์ 16.16% และกระทรวงกลาโหมคือ 10.40% ประชาชนคาดหวังนะไม่ได้กดดันแต่คาดหวังนะคะด้านดร.พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพก็วิเคราะห์ค่ะบอกว่าคะแนนดัชนีการเมืองไทยที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.02 คะแนนเนี่ยอาจจะเป็นผลมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการยอมรับในเรื่องของการปรับท่าทีของรัฐบาลในบางประเด็นแหละที่ช่วยประคองความเชื่อมั่นไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามคะแนนในมิติอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมการทุจริตคอร์รัปชันการแก้ปัญหายาเสพติดยังคงลดลงนั่นมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนยังคงคาดหวังและต้องการให้รัฐบาลเนี่ยเร่งแก้ปัญหาปากท้องแล้วก็ความเหลื่อมล้ำไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะทางด้านประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตนะคะโรงเรียนกฎหมายและการเมืองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์มั่นสิทธิ์เนี่ยให้มุมมองเพิ่มเติมคุณฟังก็น่าสนใจอยู่เขาบอกว่าผลงานของฝ่ายค้านแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยอยู่ในระดับสูงสุดทั้งคู่นะ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการทำงานของฝ่ายค้านรวมถึงความพึงพอใจในการดูแลความมั่นคงด้วยซึ่งอาจเป็นผลมาจากความจริงจังและทันท่วงทีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้ของกองทัพแล้วก็ท่านนายกแหละนะคะส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยน่าจะทำงานเข้าถึงประชาชนได้อย่างโดดเด่นจนถูกมองเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทที่โดดเด่นที่สุดแต่เมื่อมาดูในขณะที่เป็นคุณไอรัชนกเนี่ยหรือว่าคุณไอรัชนกศรีนอกฝ่ายค้านที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าน่าจะมาจากผลงานการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่เข้มข้นเป็นสีสันเหลือเกินสำหรับกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ที่ครองแชมป์ความคาดหวังสูงสุดเนี่ยนั่นกระพบแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของฝั่งความเป็นอยู่ของตัวเองแล้วก็มีความคาดหวังว่ารัฐบาลหาโครงการดีๆมาหน่อยเช่นไทยช่วยไทยพระมาช่วยบรรเทาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความต่อเนื่องของในมุมของเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนคาดหวังนะคะก็แน่นอนแหละเนาะเข็มขัดคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ได้ไปถูกทั้งระบบทั้งเรื่องการส่งออกก็ยังคงชะลอตัวต่างๆระบบเศรษฐกิจในภาพใหญ่มันไม่ได้ขยับขยื่นได้มากนะเท่าที่ควรนะคะอ่ะคุณผู้ฟังระหว่างวันที่3สิงหาคมที่เราบอกว่าจะมีม็อบภาพประชาชนพีมูฟที่จะมาเรียกร้องเกี่ยวเรื่องของธนาคารที่ดินที่มันส่งผลกระทบการปฏิรูประบบราชการต่างๆหรือว่าโครงการแลนด์บิดอะไรเนี่ยนะคะแต่มันก็เป็นช่วงที่ท่านนายกไม่อยู่เนาะแต่ในขณะเดียวกันวันเดียวกันเลยอะวันที่3สิงหาคมเนี่ยมีท่านหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความจับตาว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยจะทูลเกล้าหมอสรณะเนี่ยให้พ้นกับเก้าอี้ประธานกสทช.หรือไม่เขาบอกว่าก็เหมือนมาโพสต์แบบรอดูความจริงใจของคุณอนุทินเหมือนกันหรือว่าท่านนายกด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะนายแพทย์สุภัสหาสุวรรณกิจอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรคประชาชนก็โพสต์ข้อความจากข่าว Next News นะคะว่านายกอนุทินจะยื่นทูลเกล้าให้พ้นประธานกสทช.เร็วๆนี้ก็รอลุ้นว่าจริงไหมนะคะทางในเรื่องของคุณหมอสุภัสเองเนี่ยก็ขยายความต่อนะคะว่าหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยผมอยากให้คุณอนุทินให้เห็นให้นายกประยุทธ์ผู้ที่ยื่นทูลเกล้าแต่งตั้งเห็นด้วยเผื่อจำไม่ได้วงเล็บไว้นะว่านี่คือใบรับรองตนเองของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่ลงไว้เมื่อวันที่8มกราคม65หลังจากที่วุฒิสมาชิกมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกสทช.ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเอกสารรับรองเอกสารระบุรับรองตนเองว่าตนได้ลาออกจากทุกตำแหน่งตามกฎหมายแล้วทั้งมาตรา8วงเล็บ1คือการลาออกจากราชการรามาธิบดีแล้วหรือว่ามาตรา8วงเล็บ2คือไม่เป็นลูกจ้างมาตรา8วงเล็บ3คือลาออกจากตำแหน่งที่มีผลประโยชน์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนลงชื่อเรียบร้อยแต่หลังรับรองส่งเอกสารเรียบร้อยเพียงแค่2วัน12มกราคม65ก็มีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมงของรามาธิบดีและ12เมษายน65ยังเข้ากระบวนการเลือกกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจนได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่และไม่แจ้งให้สำนักนายกทราบว่าตนสละสิทธิ์ตำแหน่งนี้นะคะเอกสารชิ้นนี้มีความหมายมากเมื่อรับรองตนเองด้วยความเป็นอาจารย์แพทย์มีความน่าเชื่อถือสูงนายประยุทธ์ก็ได้นำขึ้นทูลเกล้าแล้วก็มีการโปรดเกล้าลงมา13เมษายนเนี่ยจึงชัดเจนว่ามันเป็นการรับรองตนเองอันเป็นเท็จทำให้เกิดการความเข้าใจผิดจึงมีการทูลเกล้าด้วยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องนะคะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.ก็มีมติ 4-0 นะว่าขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ต้นละสละสิทธิการดำรงตำแหน่งเสมือนไม่เคยเป็นประธานกสทช.มาก่อนนะคะทั้งหมดเหล่านี้ในเรื่องของหลักฐานต่างๆเนี่ยก็หวังว่านายกอนุทินจะรีบนำขึ้นทูลเกล้าในวันจันทร์ที่3นี้มิฉะนั้นการประชุมกสทช.ในวันที่5ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะล่มอีกความไม่ถูกต้องนี้ก็จะได้สิ้นสุดลงและกสทช.ก็จะได้เดินหน้าจัดการงานให้มันเดินไปข้างหน้าได้อีกด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นมุมในส่วนของกสทช.ที่มีปัญหาคาราคาซังยืดเยื้อกันอยู่นั่นเองนะคะก็น่าจับตานะว่าจะมีผลหรือไม่อย่างไรจะทำหรือไม่อย่างไรนะคะอ่ะ ทิ้งท้ายกันสั้นๆ นิดนึงคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายเนี่ย อยากจะชวนมาดูวาระร้อนที่มันกำลังจะเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวเรื่องของยุบธนาคารที่ดินองค์การมหาชนที่เกิดมาพร้อมวันหมดอายุเนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากว่านับถอยหลังเดือนกันยา69ชื่อของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.เนี่ยที่คนทั่วไปได้ติดปากกันน่ะว่าธนาคารที่ดินเนี่ยกำลังจะถูกลบออกจากผังหน่วยงานของรัฐไทยแล้วนะซึ่งคุณประกรณ์ประพันธ์เนี่ยก็บอกว่าคุณอนุทินหรือว่าท่านนายกเนี่ยได้มอบหมายให้ปฏิรูปต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดความซ้ำซ้อนของภารกิจแน่นอนค่ะว่าธนาคารที่ดินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานแรกที่จะถูกยุบนำร่องเลยเนื่องจากเห็นว่ามันมีภารกิจซ้ำซ้อนมีการขยายเวลาการดำเนินงานมาหลายปีละเบื้องต้นก็จะโอนภารกิจไปร่วมกับสคทช.หรือสำนักคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแทนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าย้อนเอกสารที่พิจารณาของครม.จะพบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การยุบกระทันหันนะอย่างที่ดูจากหน้าข่าวเนี่ยแต่หากเป็นบทสรุปของหน่วยงานที่ถูกออกแบบมาให้มีวันหมดอายุเนี่ยติดตั้งอยู่ในตัวเองแต่วันแรกที่ก่อตั้งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคือรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายยุบภายในเดือนกันยายนนี้ก็คือเดือนหน้าเนาะมีเวลา2เดือนนะคะเนื่องจากภารกิจซ้ำซ้อนจริงๆนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีผลอย่างไรและมันจะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าว่าภารกิจของงานเนี่ยไม่ได้หายไปไหนมันยังคงไปอยู่หลังจากที่เขาโอนย้ายงานไปแล้วให้แล้วนะทุกอย่างยังคงดำเนินการอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะว่าจะมีผลกันอย่างไรนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาเกาะติดข่าวกันครบทุกประเด็นเลยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องภาคประชาชนเศรษฐกิจการเมืองต่างๆนะคะก็เรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสถานการณ์ต่างๆที่ไล่เรียงกันมาตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่6สิงหาเนี่ยที่เราต้องจับตาดูมันจะมีผลปรากฏการณ์อย่างไรบ้างด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้ากันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ติดตามทุกข่าวสารอัปเดตทุกเหตุการณ์กับรายการอาทิตย์ติดข่าวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
10: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
8: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
10: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
8: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลสรุปการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตลอดระยะเวลา2เดือนมีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทสหรัฐและอิสราเอลตกลงที่จะชะลอการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ 2026 รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย 2-0 เก็บเพิ่มอีก3คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: บรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องแต่ประชาชนที่เดินทางมาโดยเฉพาะนางล่องบุญยวงชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลากหลายด้าน
4: รู้สึกปลาปลื้ม ใจมากเลยค่ะพระองค์พาก็เป็นนักกีฬาเก่งมากพระปัญญีก็เป็นแม่หลวงของแผ่นดินรักชอบผ้าไทยลักษณะผ้าไทยของพระปัญญีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยท่านเป็นกันเองกับประชาชนมากเลยก็ขอให้แม่หลวงและพระองค์พาไปสู่สุคติที่ดีๆ
3: ขณะที่นางสาววนิชยาชัยต้นพยาบาลสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าพยาบาลประจำจุดได้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมงานหากเกิดกรณีที่ต้องได้รับการปฐมพยาบาล
5: ที่ส่วนใหญ่จะมีพวกยาดมแอมโมเนียแล้วก็ยาพวกแก้ปวดยาลดไข้นะคะแล้วก็จะมีพวกยาแก้แพ้เผื่อฉุกเฉินอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีเครื่องวัดความดันเครื่องเจาะน้ำตาลเผื่อมีคนเป็นลมตอนนี้ที่เห็นมีทั้งหมด3จุดนะคะจะมีจุดตรงขสมกแล้วก็อยู่จุดพักคอยของประชาชนแล้วก็จะมีอีกทีหนึ่งก็คืออุโมงค์ใต้ดินจะมี3จุดนี้ที่เป็นหลัก
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ประชาชนให้ความสนใจเที่ยวงานโครงการหลวง57ประจำปี2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชมนิทรรศการพันไม้อุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์โครงการหลวงงานจะมีไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
6: ้บรรยากาศการจัดงานโครงการหลวง57ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดคันทูตราชทานสื่อสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวันเพื่อสัมผัสความงดงามของพันไม้เมืองหนาวนานาชนิดภายในงานแบ่งการจัดแสดงออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่บริเวณชั้น1จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานพร้อมจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางรวมถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานสนับสนุนอาทิมูลนิธิจุฬาภรณ์มูลนิธิสายใจไทยและผลิตภัณฑ์ดอยคำบริเวณชั้น2จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพจากโครงการหลวงและบริเวณชั้น3รวบรวมเมนูไอศกรีมหลากหลายรายการเช่นไอศกรีมกะทิอะโวคาโดด้านนายจารุพัฒน์เวียงแกเจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิเพื่อพึ่งพากล่าวถึงบรรยากาศและความรู้สึกในการเข้าร่วม งานว่ารู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการช่วยเผยแพร่และนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนในภูมิภาคต่างๆมาให้ชาวกรุงเทพได้รู้จักซึ่งนอกจากจะสร้างความสุขใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วยังมีส่วนช่วยกระจายรายได้กลับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยจะได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอบอุ่นและหนาแน่นเหมือนเป็นงานที่หลายคนตั้งตารอคอยจึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีภายในงาน
7: ดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ได้ช่วยเผยแพร่โปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทั่วภูมิภาคของไทยครับคือเหมือนกับช่วยชุมชนในภูมิภาคต่างๆได้ช่วยกระจายรายได้ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับโดยเฉพาะกับชาวกรุงเทพนานๆทีเขาจะเห็นโปรดักต์ที่เป็นจากโครงการหลวงเขาก็ให้การตอบรับแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาเลือกซื้อเลือกสรรสินค้าจากทางโครงการหลวงมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อหาแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาเผลอๆคุ้มค่าแล้วก็เกินราคาด้วยซ้ำนะครับผมยังไงก็ขอเชิญชวนครับ
6: โดยงานโครงการหลวง57เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ตั้งแต่วันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมงานดังกล่าวได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆฉนันชิดาสงทองรายงาน
0: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานี นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจัดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งเน้นให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขผ่านการปลูกฝังค่านิยมการทำความดีและมีจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ยากไร้ผ่านการสร้างอาชีพเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการสาธารณสุขเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคง
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลในความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยและสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเรียนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกอริษนาถสันแสนสุขรายงาน
0: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,426,23 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส และร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4 นางสาวลลิดากล่าวว่าผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐร้อยละ60และประชาชนร้อยละ40ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี
9: ่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชีอีมันนี่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นการโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับอีมันนี่
10: เอายกตัวอย่างเยาวชน 12-14 ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุดอันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ทำให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางที่เป็นเยาวชน
9: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลแมนวงในจำกัดเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรุ่นที่3ยกระดับร้านอาหารไทยด้วยการใช้ข้อมูลบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
11: นายคุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมหลักสูตรเรสเตอรองซินเนจี้รุ่นที่3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ข้อมูลหรือ Data Analysis บริหารธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,000 รายและสร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาทแต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจโดยหลักสูตรดังกล่าวต่อยอดจากความสำเร็จของ Restaurant Synergy รุ่นที่1และ2โดยออกแบบเนื้อหาร่วมกับบริษัท Line Man วงในจำกัด ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลร้านอาหารพฤติกรรมลูกค้าการวางกลยุทธ์การตลาดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขยายฐานลูกค้าการบริหารต้นทุนและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยจะจัดอบรมในวันที่2กันยายน2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10ถึง12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดกรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยกระบวนการป้องกันการกระทำผิดซ้ำก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ออกประกาศชี้แจงกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงกลับคืนสู่สังคมโดยยืนยันว่าได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565อย่างครบถ้วนก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังซึ่งกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังและประเมินความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการชั้นเรือนจำจะพิจารณาเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษจากนั้นกรมราชทัณฑ์จะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามควบคุมและกำกับพฤติกรรมตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดรวมถึงประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีหากมีการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่ได้ละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเคร่งครัด
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง4สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่ง จากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงชูแนวทางบางระกำโมเดลเร่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
14: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกรับทราบปัญหาของประชาชนในอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีรวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ตนเองจะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่วนปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่างเนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นเขินเปิดช่องใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัดส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้และเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยกระดับการออกแบบสะพานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ยังสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำป่าสักต่อเนื่องแม้ภาพรวมระดับน้ำลดลงหลายจุดแต่ยังเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลตาลเดียวที่คันดินกั้นน้ำขาด
15: นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำบริเวณฝายสีจันตำบลท่าอีบุญยังคงทรงตัวสูงกว่าสันฝายประมาณ50เซนติเมตรขณะที่บริเวณฝายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลงและยังต่ำกว่าระดับวิกฤตพื้นที่ริมแม่น้ำในตำบลสักหลงและตำบลห้วยไร่ไม่ได้รับผลกระทบต่อบ้านเรือนเหลือเพียงพื้นที่การเกษตรบางส่วนที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายส่วนบริเวณสะพานตาลเดียวระดับน้ำลดลงเหลือ 8.26 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่งอย่างไรก็ตามจากเหตุคันดินกั้นน้ำและแนวแบริเออร์ได้รับความเสียหายเมื่อคืนวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่7และหมู่ที่8ตำบลตาลเดียวมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนโดยอำเภอหล่มสักร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
16: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมความปลอดภัยชุมชน
17: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่า น่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจได้ลงพื้นที่บ้านกูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่ก่อเหตุหรือกระทำผิดกฎหมายผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่พบบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้าพักอาศัยในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชุมชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลแปลกหน้าหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันการใช้พื้นที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
19: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
20: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิสราเอลตกลงที่จะชะลอการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวหลังอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางสู่การเจรจายุติความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่า5เดือนพร้อมระบุว่าการชะลอการโจมตีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้โดยเร็วซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีอย่างสมบูรณ์และยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้หลายฝ่ายกังวลว่าความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างก่อนที่ซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาบริเวณพื้นที่เมืองกาซาซิตี้และเมืองเดียอันบาลาเป็นวันที่2ติดต่อกันส่งผลให้อาคารที่พักหลายแห่งพังเสียหายและมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย8รายแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศก่อนหน้านี้ว่าความพยายามในการผลักดันบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาซึ่งทำไว้เมื่อปีที่แล้วมีความคืบหน้าอย่างมากโดยกลุ่มฮามาสตกลงปลดอาวุธภายใต้ข้อเสนอที่สหรัฐสนับสนุนพร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติการ15ข้อเพื่อผลักดันการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างไรก็ตามกลุ่มฮามาสยืนยันว่าจะส่งมอบอาวุธตามแผนการดังกล่าวก็ต่อเมื่ออิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารและถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาตามข้อตกลงเดิมขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะเดินหน้าปฏิบัติการสังหารแกนนำกลุ่มฮามาสต่อไปทางการจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นประกาศยุติปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่ามีสาเหตุจากการรั่วภายหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ได้เพียง1ชั่วโมงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีผู้สูญหายเพิ่มเติมหลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นแล้วทางนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม36รายและบาดเจ็บสาหัส11รายขณะเดียวกันประชาชนกว่า 9,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่และอีกเกือบ 70,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำประปาใช้ขณะที่แผ่นดินไหวยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโรมาเนียพบหมีสีน้ำตาลกว่า20ตัวเดินออกมาริมถนนเข้าใกล้นักท่องเที่ยวเป็นเวลา3ชั่วโมงบนถนนสายทรานฟาการาซานแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากหยุดรถให้อาหารและถ่ายภาพแม้ทางการจะติดป้ายเตือนว่าการให้อาหารสัตว์ป่ามีโทษปรับก็ตาม ทางนี้ทางการโรมาเนียขยายมาตรการควบคุมประชากรหมีสีน้ำตาลเกือบ900ตัวต่อปีเพื่อควบคุมจำนวนหมีสีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจนโรมาเนียกลายเป็นประเทศที่มีประชากรหมีสีน้ำตาลมากที่สุดในยุโรปนอกจากรัสเซียโดยคาดว่าโรมาเนียมีจำนวนหมีสีน้ำตาลมากกว่า 13,000 ตัวขณะที่การเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับหมีในโรมาเนียเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นหลังถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของหมีลดลงจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตลอด20ปีที่ผ่านมามีประชา

0: ของเกมแรกของอาเซียนครับแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มB นัดที่2ว่ามาเลเซียเป็นทีมที่มีความอันตรายแต่เมื่อไม่มีเอนริกดอสซานโตสก็ทำให้รูปแบบเกมเปลี่ยนไปต้องให้เครดิตสตาร์โค้ชของมาเลเซียที่ทำออกมาได้ดีมากจนทำให้เกมมีความซับซ้อนหลายอย่างแต่ก็ภูมิใจมากที่ทีมชาติไทยสามารถสร้างเกมฟุตบอลที่ดีออกมาได้ทั้งยังเก็บชัยชนะเป็นคลีนชีตได้อีกนัดด้วยสิ่งที่ต้องปรับคือช่วงท้ายเกมนักกีฬาบางคนหมดแรงและมีตะคริวรวมถึงอาการอื่นๆซึ่งเป็นการบ้านที่ต้องทำให้นักกีฬาทุกคนฟิตมากกว่านี้ด้านสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมชาติไทยที่ได้รางวัล Player of the Match ในเกมนี้กล่าวว่าดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้เพราะทุกคนเล่นด้วยกันเป็นทีมเวิร์กและเก็บคลีนชีทมาได้สำเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนเกมส่วนตัวมีความมั่นใจมากเพราะแท็กติกวิธีการเล่นที่โค้ชแนะนำตอบโจทย์ได้ดีทำให้ทำงานในสนามได้ง่ายขึ้นจะเห็นว่าการต่อบอลในแดนกลางของทีมชาติไทยดีขึ้นจากเกมที่ผ่านมามากเพราะทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่3พบกับฟิลิปปินส์ที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมนี้เวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดแรกฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับนิวซีแลนด์ที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะนิวซีแลนด์6-0เก็บ3แต้มประเดิมศึก Continental Futsal Championship 2026ได้สำเร็จโดยโปรแกรมนัดต่อไปฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่2พบกับอัฟกานิสถานที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีในวันนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่หาไทยรัฐมิจาดกับนภภากรตุงคสถานจากไทยพ่ายให้กับซูเมเรนาคาเดะกับเมยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นไป1-2เกม21-18 11-21 และ16-21ยุติเส้นทางศึกไทเปโอเพ่น2026ไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียมา3-1เซตล่าสุดทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ที่แพ้เวียดนามมาในเกมแรก1-3เซตผลการแข่งขันทีมนักตบสาวไทยใช้ผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามเต็มที่โดยใช้เกมบุกที่หลากหลายสู้กับฟิลิปปินส์จนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นฝ่ายสาวไทยที่จบสกอร์ได้แน่นอนกว่าปิดเซตเอาชนะไปได้3-2เซต25-17 19-25 25-15 18-25 และ15-10ทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มรวมเป็น5แต้มส่วนฟิลิปปินส์แพ้2นัดมี1แต้มโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมการแข่งขันว่าทีมชาติไทยมาที่นี่เพื่อชัยชนะและกว่าจะได้ชัยชนะมานั้นมีทั้งคุณค่าและความหมายทีมชาติไทยได้ทดสอบหลายตำแหน่งและซ้อมไม่ได้มากแต่ถือว่าแผนสำรองทำผลงานออกมาได้ดีภาพรวมขอชื่นชมกับทีมฟิลิปปินส์ที่พัฒนาขึ้นขณะเดียวกันฝั่งไทยรับตบได้ไม่ค่อยดีบล็อกไม่ได้และจบสกอร์ไม่ได้ในเซตที่เสียไปแต่เซตที่ชนะมาได้เพราะทำเบรกพอยต์ได้ดีทั้งการเสิร์ฟและรับตบได้ดีซึ่งจากการแข่งขัน2แมตช์ที่ผ่านมาทำให้ทีมชาติไทยได้เห็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาต่อไป
1: แรลลี่ในเซตที่เราแพ้เขาเนี่ยเป็นแรลลี่ที่ไม่สำเร็จนะเราตีเขาไม่ตายประกอบกับว่าแรลลี่ฝั่งทีมฟิลิปปินส์เนี่ยเขาทำได้ดีลูกกลับก็ใช้คีย์เพลเยอร์นี่แหละลูกกลับมาตีหลักๆเราก็บล็อกไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องทราบว่าเป็นเกมที่หนักเลยนะครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือ fighting spirit คือการต่อสู้นะครับแล้วก็ team spirit เนี่ยเราต้องปลูกฝังเราก็ต้องทำให้นักกีฬาเราทำให้ได้อันนี้มันยังคงได้ดีอยู่ในเซตที่5แล้วก็พี่ๆก็ยังประคองน้องๆได้ดีนะครับ
0: ขณะที่ณัฐนิชาใจแสนกล่าวว่าในเซตที่1และ3ทีมชาติไทยสามารถควบคุมเกมได้ดีแต่เซตที่2และ4รายละเอียดในการเล่นไม่ดีนักและทำเสียเองมากทำให้เสียเซตไปแต่เซตที่5มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นลงไป

0: ไปทำให้รูปเกมดีขึ้นคิดว่าโค้ชต้องการให้ผู้เล่นออกมาแสดงศักยภาพในสนามทุกคนแต่ก็ต้องมีสมาธิในการปรับรูปเกมให้ดีด้วยยืนยันว่าวันนี้จะพยายามเล่นให้เต็มที่และพยายามคว้าแชมป์กลับประเทศไทยให้ได้สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง1 31การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking สนามที่5รายการหัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุ4-1เฟรมส่งผลให้กฤษณัฐคว้าแชมป์เป็นสนามที่2ติดต่อกันขณะที่สันติภาพจบที่รองแชมป์โดยกฤษณัฐเลิศสัตยาธรกล่าวว่ากว่าจะคว้าแชมป์ครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายต้องใช้สมาธิและความละเอียดมากเป็นเท่าตัวเนื่องจากสันติภาพอิ่มบุญสุเป็นนักสนุกเกอร์ที่แม่นยำและประสบการณ์สูงส่วนรายการต่อไปที่บุรีรัมย์ยังตั้งเป้าคว้าทริปเปิลแชมป์จากนั้นจะเตรียมเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการ Asian Indoor and Martial Art Game ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงปลายปีนี้ต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอปูเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลาลาวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียเอาชนะคู่ของซูหมิงโยจากจีนและฉีเปยยูจากฮ่องกง2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชติรินหลังสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซริมบันประเทศมาเลเซียมาครองส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชติรินเอาชนะสิวาลีกูรุงจากเนปาล2-0เซต6-2และ6-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลาลาวานัชวาธานีจากอินโดนีเซียด้านประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลพ่ายให้กับชินแจจุนจากเกาหลีใต้0-2เซต0-6และ5-7ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ผานิชคาดนาครายงาน
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระแปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยโคจรหมายถึงเที่ยวไปเดินไปตามวิถีเมื่อนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัยเรียกว่าโคจรคามคำที่ตรงข้ามกับโคจรคืออโคจรหมายถึงสถานที่อันไม่ควรเข้าไปมักใช้กับสถานที่ไม่เหมาะที่ภิกษุจะเข้าไปต่อมานำมาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
5: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
4: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตนออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัคร ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่3ถึง14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางอีเมลที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msbhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง24สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะขาดน้ำท่านผู้ฟังครับน้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้โดยร่างกายของเราส่วนใหญ่มีส่วนประกอบเป็นน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 60% สมองและหัวใจมีส่วนประกอบของน้ำ 73% ปอดมีน้ำประมาณ 83% ผิวหนัง 64% กล้ามเนื้อและไต 79% และในกระดูกของเรามีน้ำ 31% ครับโดยภาวะร่างกายขาดน้ำเป็นภาวะหนึ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับร่างกายเพราะร่างกายต้องการน้ำในกระบวนการทำงานต่างๆของร่างกายภาวะขาดน้ำเกิดเมื่อร่างกายใช้หรือสูญเสียน้ำมากเกินไปหรือมากกว่าน้ำที่รับเข้ารับร่างกายผ่านการดื่มน้ำทำให้ร่างกายไม่มีน้ำหรือของเหลวอื่นๆมากพอที่จะทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายหากไม่ทดแทนของเหลวที่สูญเสียไปจะทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ซึ่งภาวะร่างกายขาดน้ำอาการจะรุนแรงและอันตรายมากในเด็กเล็กและผู้สูงอายุครับสัญญาณแรกของการขาดน้ำคือรู้สึกกระหายน้ำและปัสสาวะสีเข้มและน้อยลงสีของปัสสาวะเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญที่สุดที่บอกถึงระดับการดื่มน้ำปัสสาวะสีเหลืองเข้มบ่งบอกถึงการขาดน้ำหากปัสสาวะของคุณใสและโปร่งแสงแสดงว่าได้รับน้ำเพียงพอแต่ไม่ควรเป็นเหตุให้ดื่มน้ำไม่เพียงพอตลอดทั้งวันอาการขาดน้ำจะแบ่งตามวัยโดยทารกและเด็กเล็กจะมีอาการตาและแก้มตอบผ้าอ้อมแห้งเกือบ3ชั่วโมงอาการระคายเคืองและสูญเสียสมาธิร้องไห้ไม่มีน้ำตาจุดยุบและนิ่มบริเวณด้านบนของกะโหลกศีรษะลิ้นและปากแห้งผิวแห้งส่วนอาการขาดน้ำในผู้ใหญ่จะมีอาการรู้สึกกระหายน้ำมากเกิดความสับสนเวียนหัวปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะน้อยลงและบ่อยครั้งและรู้สึกเหนื่อยอาการท้องเสียเกิน24ชั่วโมงรู้สึกหงุดหงิดมึนงงนอนน้อยกว่าปกติไม่สามารถกักเก็บของเหลวได้ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือเป็นเลือดของมนุษย์ซึ่งหากมีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการอื่นๆต่อไปครับ ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของน้ำโดยเฉพาะน้ำเปล่าเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายหากร่างกายมีน้ำเพียงพอก็จะทำให้ไม่เกิดภาวะขาดน้ำและเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆตามมานั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องภาวะขาดน้ำเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณมนาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แอลนี้มีเรื่องราวดีๆสาระดีๆที่มาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังมากมายเลยนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงค่ะเรื่องของยาแก้ปวดเรื่องนี้ต้องมาติดตามกันนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะใช้ไม่ถูกไปซื้อยามากินเองก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะเรื่องของอาหารสีดำช่วยบำรุงไตมีสรรพคุณอะไรบ้างและคนที่มีเหงื่อออกมากไม่มีกลิ่นตัวแต่คนเหงื่อออกน้อยกับกลิ่นตัวแรงส่งสัญญาณโรคอะไรหรือเปล่าต้องมาติดตามกันในช่วงที่2และ3ของรายการนะคะสำหรับบทเพลงในช่วงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเป็นเสียงร้องของคุณพงษ์พัฒน์กับใจนักเลงตามมาด้วยเธอลำเอียงของคุณอริสมันนะคะที่นำมาฝากในช่วงแรกของรายการค่ะบทเพลงในบทเพลงสตริงเก่าๆในยุค90นั้นมีมาสลับสับเปลี่ยนกับสาระด้านสุขภาพทั้งรายการเลยค่ะต้องการให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยแล้วก็ได้สาระเกี่ยวกับสุขภาพกลับไปดูแลตัวของท่านเองด้วยนะคะเรื่องของยาแก้ปวดเมื่อเราปวดตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นปวดศีรษะปวดฟันหรือปวดกล้ามเนื้อแล้วกินยาแก้ปวดเข้าไปเราก็จะทราบได้อย่างไรว่ายาจะไปออกฤทธิ์ตรงส่วนไหนของร่างกายคำตอบก็คือยาแก้ปวดไม่ได้รู้ว่าเราปวดตรงไหนและไม่ได้เดินทางไปหยุดอยู่เฉพาะบริเวณที่ปวดแต่ยาจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและกระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายแล้วเข้าไปรบกวนกระบวนการที่ทำให้เรานั้นเกิดหรือรับรู้ถึงความเจ็บปวดนะคะและเมื่อเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บเกิดการอักเสบและมีสิ่งกระตุ้นที่อาจเป็นอันตรายปลายประสาทบริเวณนั้นก็จะส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทและไขสันหลังไปยังสมองจากนั้นสมองเราก็จะประมวลผลและทำให้เรารับรู้ว่าเกิดความเจ็บปวดขึ้นตรงบริเวณใดดังนั้นความเจ็บปวดไม่ได้เกิดจากแผลหรือเนื้อเยื่อเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและการตีความสัญญาณของสมองด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมยาแก้ปวดบางชนิดจึงลดสารที่กระตุ้นความปวดบริเวณเนื้อเยื่อขณะที่บางชนิดออกฤทธิ์ต่อการรับรู้ความปวดในระบบประสาทส่วนกลางนะคะแล้วยาแก้ปวดจะกระจายไปทั่วร่างกายแล้วทำไมจึงหายปวดเฉพาะจุดนะคะหลังจากที่เรากินยาเข้าไปแล้วตัวยาก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดและกระจายไปทั่วร่างกายแต่ผลของยาจะสังเกตได้ชัดเจนในบริเวณที่กำลังจะมีกระบวนการก่อให้เกิดความปวดเช่นมีการอักเสบมีสารกระตุ้นปลายประสาทหรือมีการส่งสัญญาณความปวดไปยังสมองแต่จุดที่ไม่ได้ปวดเราก็แทบจะไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเหตุใดยาเม็ดเดียวจึงลดอาการปวดได้หลายตำแหน่งหลายคนอาจจะมีความสงสัยนะคะเพราะว่ายานั้นไม่ได้ถูกออกแบบให้จดจำว่าเป็นยาแก้ปวดศีรษะอันนี้เป็นยาปวดฟันแก้ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะแต่เข้าไปลดกลไกบางอย่างที่อาการปวดหลายชนิดใช้ร่วมกันจึงอาจช่วยบรรเทาความเจ็บปวดได้มากกว่า1บริเวณในเวลาเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังอาการปวดแต่ละประเภทก็มีสาเหตุที่แตกต่างกันเช่นปวดจากการอักเสบปวดจากเส้นประสาทปวดจากกล้ามเนื้อหรือปวดจากอวัยวะภายในยาชนิดเดียวกันซึ่งอาจได้ผลดีกับบางอาการแต่ได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผลกับอีกอาการหนึ่งนะคะยาแก้ปวดช่วยลดอาการแต่ว่าไม่ได้รักษาสาเหตุเสมอไปสิ่งที่สำคัญก็คือยาแก้ปวดจำนวนมากมีหน้าที่ลดความรู้สึกปวดชั่วคราวไม่ได้หมายความว่าสาเหตุของอาการหายไปแล้วเช่นอาการปวดฟันอาจจะทุเลาลงหลังจากเรากินยาแต่ฟันผุหรือการติดเชื้อยังคงต้องได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ต่อไปนะคะหากว่าเรามีอาการปวดรุนแรงผิดปกติปวดต่อเนื่องปวดบ่อยขึ้นหรือมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นแขนขาอ่อนแรงหายใจลำบากเจ็บหน้าอกไข้สูงหมดสติต้องรีบไปพบแพทย์นะคะไม่ควรใช้หรือซื้อยาแก้ปวดมากินเองเพื่อกลบอาการนี้เพียงอย่างเดียวต้องรีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านค่ะ
ซึ่งยาแก้ปวดแต่ละชนิดนั้นออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันนะคะอย่างพาราเซตามอลเนี่ยใช้บรรเทาอาการปวดระดับเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ช่วยลดไข้โดยเชื่อว่าออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิธีที่ระบบประสาทและสมองรับรู้ความเจ็บปวดยาชนิดนี้ไม่ได้มีฤทธิ์ลดอาการอักเสบเด่นชัดเท่ากับกลุ่มยาเอนเซดซึ่งอาจเหมาะกับอาการปวดบางประเภทมากกว่าอาการปวดที่มีการอักเสบหรือบวมอย่างชัดเจนนะคะ2ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือเอนเซดยากลุ่มนี้เช่นไอบูโปรเฟนนาบร็อกเซนทำงานโดยยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรสตาแกรดินซึ่งเป็นสารที่มีส่วนทำให้เกิดอาการปวดมีไข้และอักเสบเมื่อระดับสารเหล่านี้ลดลงอาการบวมและความไวต่อความเจ็บปวดบริเวณที่อักเสบก็ลดลงตามไปด้วยนะคะโปรสตาแกรดินนั้นยังมีหน้าที่อื่นในร่างกายอย่างเช่นช่วยปกป้องเยื่อบุกระเพาะอาหารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไตการใช้ยากลุ่มนี้จึงอาจจะมีผลข้างเคียงโดยเฉพาะเมื่อใช้ไม่ถูกต้องใช้ต่อเนื่องหรือใช้ในผู้ที่มีโรคประจำตัวบางชนิดฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะยาทาหรือแผ่นแปะแก้ปวดยาแก้ปวดชนิดทาเจลหรือแผ่นแปะแตกต่างจากการกินยาโดยตรงที่ตัวยานั้นถูกใช้บริเวณที่มีอาการโดยตรงจึงมักจะออกฤทธิ์ในเนื้อเยื่อใกล้จุดที่ทาเป็นหลักแต่ตัวยาบางส่วนนั้นอาจจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้จึงต้องใช้ตามคำแนะนำและไม่ควรทาเกินปริมาณที่กำหนดในฉลากที่ระบุด้วยนะคะส่วนข้อควรระวังในการใช้ยาแก้ปวดนะคะเราต้องอ่านฉลากแล้วก็ตรวจสอบตัวยาสำคัญทุกครั้งเพราะว่ายาแก้หวัดหรือยาสูตรผสมหลายชนิดอาจจะมีพาราเซตามอลอยู่แล้วการกินยาหลายผลิตภัณฑ์พร้อมกันโดยไม่ตรวจสอบส่วนประกอบอาจจะทำให้ได้รับพาราเซตามอลเกินขนาดแล้วก็เสี่ยงต่อความเสียหายของตับได้นะคะส่วนผู้ที่มีโรคตับโรคไตโรคกระเพาะอาหารรวมถึงมีประวัติแพ้ยาด้วยใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือกำลังตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนที่เราจะใช้ยาแก้ปวดเหล่านั้นรวมถึงไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองเมื่อเรากินแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะคุณผู้ฟังหลายๆคนมักจะเพิ่มขนาดยากินเองนั้นไม่ควรค่ะต้องปฏิบัติตามแพทย์สั่งนะคะซึ่งยาแก้ปวดไม่ได้รู้ว่าเราปวดตรงไหนก็จริงแต่ยาจะกระจายผ่านกระแสเลือดแล้วก็เข้าไปลดการสร้างสารที่เกี่ยวข้องกับความปวดลดความอักเสบหรือปรับการรับรู้สัญญาณความปวดของระบบประสาทผลของยาจึงปรากฏชัดเจนในบริเวณที่กำลังส่งสัญญาณความเจ็บปวดอยู่แม้ว่ายาแก้ปวดจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นแต่เราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอาการใช้ตามฉลากและไม่มองข้ามสาเหตุที่แท้จริงของความปวดโดยเฉพาะเมื่อมีอาการรุนแรงหรือเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะต้องรีบพบแพทย์ค่ะอย่าซื้อยามาทานเองเพราะว่าจะเป็นอันตรายนะคะนี่คือเรื่องราวของยาแก้ปวดค่ะคงจะได้ทราบแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะช่วงหน้าค่ะสำหรับคนที่มีเหงื่อมากไม่มีกลิ่นตัวแต่คนมีเหงื่อน้อยกลับมีกลิ่นตัวที่รุนแรงส่งสัญญาณเตือนว่าเราเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือไม่ติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้มี2บทเพลงมาฝากกันนะคะแต่ปางก่อนค่ะเสียงหวานๆของคุณอังสนาแล้วก็คุณวีระแล้วก็ตามมาด้วยและแล้วของคุณแจ้กับแกรนด์เอ็กซ์เชิญรับฟังค่ะ

0: านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์
1: หลังจากฟังเพลงเพราะๆกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงแรกค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในบ้านเราเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็ร้อนอบอ้าวร่างกายก็จะไปกระตุ้นให้ต่อมเหงื่อขับของเหลวออกมาเพื่อระบายความร้อนแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเหตุใดบางคนเนี่ยแม้ว่าจะมีเหงื่อท่วมตัวแต่กลับไม่มีกลิ่นกายในขณะที่บางคนเพียงแค่ขยับตัวเล็กน้อยก็ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาอย่างรุนแรงประเด็นนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญชี้ชัดว่ากลิ่นกายไม่ได้เป็นเรื่องของสุขอนามัยเพียงอย่างเดียวแต่ยังสัมพันธ์กับระบบฮอร์โมนพันธุกรรมแบคทีเรียบนผิวหนังแล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดก็คืออาจเป็นสัญญาณเตือนทางอ้อมของโรคร้ายแรงในร่างกายของเราก็ได้นะคะทางการแพทย์ระบุว่าเหงื่อที่หลั่งออกมาจากต่อมเหงื่อทั่วไปนั้นก็จะมีองค์ประกอบหลักๆเป็นน้ำแล้วก็เกลือแร่ซึ่งเกือบจะไม่มีกลิ่นใดๆทว่ากลิ่นกายเฉพาะตัวจะเกิดขึ้นเมื่อของเหลวเหล่านั้นหลั่งออกมาสัมผัสกับแบคทีเรียประจำถิ่นบนผิวหนังโดยเฉพาะในบริเวณอับชื้นเช่นรักแร้ขาหนีบและเท้าค่ะซึ่งศูนย์สัญญกรรมความงามทางการแพทย์จากโรงพยาบาลประชาชนเขตหัวตู่กวางโจวประเทศจีนนะคะเขาก็เผยว่าปัจจัยที่กำหนดความรุนแรงของกลิ่นกายประกอบด้วย3ส่วนหลักๆ ก็คือระดับฮอร์โมนเพศชายที่กระตุ้นต่อมเหงื่อขับไขมันภาวะความเครียดที่ส่งผลให้ร่างกายหลั่งเหงื่อที่มีความเข้มข้นของโปรตีนสูงและลักษณะของเครื่องแต่งกายที่อับชื้นนอกจากนี้แล้วพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสจัดเช่นกระเทียมหอมเครื่องเทศแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่และปัจจัยทางพันธุกรรมล้วนมีความสำคัญในการเปลี่ยนโครงสร้างกลิ่นกายให้รุนแรงขึ้นค่ะซึ่ง6กลิ่นตัวผิดปกติที่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องของสุขภาพว่าขั้นวิกฤตแล้วนะคะก็คือหากว่าเราปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างดีใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแล้วแต่ว่าร่างกายก็ยังคงส่งกลิ่นผิดปกติเหล่านี้ออกมาอย่างต่อเนื่องแพทย์ก็เตือนว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยจากระบบภายในร่างกายของเราก็ได้นะคะสัญญาณที่ว่านั้นก็คือกลิ่นแอปเปิลเน่าหรือกลิ่นผลไม้หมากเป็นสัญญาณเตือนวิกฤตโรคเบาหวานนะคะหากว่าลมหายใจหรือกลิ่นกายมีลักษณะหอมหวานคล้ายผลไม้หมักหรือแอปเปิลเน่าอาจจะเป็นสัญญาณของภาวะเลือดเป็นกรดจากสารคีโตในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งเกิดจากร่างกายขาดอินซูลินอย่างรุนแรงจนต้องนำไขมันมาเผาผลาญแทนน้ำตาลทำให้เกิดสารอะซิโตนสะสมในกระแสเลือดภาวะนี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะส่วนกลิ่นที่2ก็เป็นกลิ่นคาวคล้ายกับน้ำปัสสาวะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตเสื่อมนะคะเมื่อระบบการทำงานของไตมีประสิทธิภาพลดลงร่างกายก็จะไม่สามารถขับสารยูเรียแล้วก็สารประกอบไนโตรเจนออกทางปัสสาวะได้ตามปกติสารตกค้างเหล่านี้จะถูกขับออกทางลมหายใจและต่อมเหงื่อแทนส่งผลให้ร่างกายส่งกลิ่นคาวคล้ายกับแอมโมเนียหรือน้ำปัสสาวะหากพบอาการร่วมเช่นขาบวมปัสสาวะน้อยลงหรืออ่อนเพลียเรื้อรังต้องรีบตรวจฟังก์ชันไตโดยด่วนเลยค่ะคุณผู้ฟังกลิ่นตัวที่3จะเป็นกลิ่นปากเหม็นเปรี้ยวรุนแรงเรื้อรังจะเป็นสัญญาณเตือนเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรีย SP ในกระเพาะอาหารนะคะอาการกลิ่นปากเรื้อรังที่แก้ไม่หายด้วยการแปรงฟันหรือขูดลิ้นอาจจะมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เขาจัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งประเภทที่1เนื่องจากว่าเชื้อนี้จะก่อให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารเรื้อรังแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการพัฒนาไปเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะกลิ่นที่4เป็นกลิ่นคาวปลาเน่าบริเวณจุดซ่อนเร้นนะคะเป็นสัญญาณเตือนมะเร็งแล้วก็ระบบติดเชื้อภายในค่ะในสตรีหากว่าตกขาวมีกลิ่นคาวปลาอย่างรุนแรงมีสีเขียวปนเหลืองอาจจะเกิดจากช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหากพบสารคัดหลั่งที่มีลักษณะปนเลือดเป็นน้ำใสคล้ายกับน้ำล้างข้าวหรือมีกลิ่นเหม็นเน่าผิดปกติแพทย์ก็จะแนะนำให้เข้ารับการตรวจรักษามะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกทันทีเพื่อความปลอดภัยนะคะ และกลิ่นที่5คือกลิ่นอุจจาระเหม็นคาวรุนแรงผิดปกติจะเป็นสัญญาณเตือนระบบลำไส้แปรปรวนแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะหากว่าระบบขับถ่ายส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงกว่าปกติอย่างชัดเจนร่วมกับมีอาการท้องเสียสลับท้องผูกเรื้อรังหรือน้ำหนักตัวลดลงโดยไม่มีสาเหตุก็จะเป็นเรื่องของข้อบ่งชี้ของภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรังระบบดูดซึมอาหารบกพร่องหรือเป็นสัญญาณเตือนของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนะคะและกลิ่นสุดท้ายกลิ่นป่าเน่าหรือไข่เน่าทั่วร่างกายจะเป็นสัญญาณเตือนโรคพันธุกรรมกลุ่มเมตาบอลิกการที่ร่างกายส่งกลิ่นคาวปลาอย่างรุนแรงตลอดเวลาแม้จะอาบน้ำบ่อยครั้งอาจจะเกิดจากกลุ่มอาการกลิ่นคาวปลาซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบได้ยากเกิดจากร่างกายขาดเอนไซม์ในการย่อยสลายสารทรีเมทรามีนทำให้สารดังกล่าวนั้นขับออกมาทางเหงื่อแล้วก็น้ำลายนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและอายุรกรรมก็ยังเน้นว่าอย่าใช้เพียงน้ำหอมหรือสเปรย์ดับกลิ่นกายเพื่อบดบังกลิ่นที่ผิดปกติของร่างกายหากพบว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นกายอย่างกระทันหันแล้วก็ระยะยาวโดยไม่สัมพันธ์กับสุขอนามัยก็ควรเข้าพบแพทย์เพื่อทำการเจาะเลือดตรวจปัสสาวะและตรวจระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียดเพราะว่ากลิ่นกายเหล่านี้อาจจะเป็นกลไกธรรมชาติที่ร่างกายกำลังส่งสัญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือล่วงหน้าก็ได้นะคะนี่คือเรื่องราวของคนเหงื่อมากเหงื่อน้อยแล้วก็มีกลิ่นตัวเป็นอย่างไรก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง World Health Organization Harvard Health Publishing ด้วยนะคะที่นำเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผู้ฟังได้รับรู้กันว่าไปสังเกตตัวเองว่าเรามีอาการแบบที่ดิฉันได้กล่าวมาบ้างหรือเปล่านะคะก็ลองไปติดตามกันดูค่ะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของเราทุกคนจะได้ใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของอาหารสีดำที่จะช่วยบำรุงไตมีสรรพคุณอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าเป็นช่วงท้ายของรายการค่ะช่วงนี้ขอพักกันสักครู่แล้วมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวสาระสุขภาพกับสุขใจไปกับเพลงและอรัญญาชมชื่นค่ะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน

0: เปลี่ยน
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
6: ์หลังจากรับฟังสาระจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆเพียงแต่วันนั้นของคุณแอนนาแล้วก็ตามมาด้วยเธอไม่ใช่คนเดิมของคุณเอกอนันต์ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อากาศก็ค่อนข้างร้อนทีเดียวนะคะถึงแม้จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนก็ตามแต่ช่วงนี้นะคะทางกรุงเทพนั้นก็เป็นช่วงของฝนทิ้งช่วงกลางวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนค่ะหลายคนก็นึกถึงเครื่องดื่มเย็นๆที่จะช่วยดับกระหายคลายร้อนแต่ว่าอากาศร้อนแบบนี้นะคะช่วงที่สำคัญที่สุดในการบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูระบบขับถ่ายโดยเฉพาะไตอวัยวะสำคัญที่ทำงานหนักขึ้นเป็นทวีคูณในช่วงที่แดดแรงเช่นนี้ในวันที่อากาศร้อนจัดร่างกายของเราก็จะสูญเสียน้ำอย่างต่อเนื่องผ่านทางเหงื่อส่งผลให้ปริมาณการไหลเวียนของเลือดลดลงความเข้มข้นของเสียและสารพิษในกระแสเลือดก็จะเพิ่มสูงขึ้นปรากฏการณ์นี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักเกินกำลังแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายและเสื่อมประสิทธิภาพลงได้นะคะฉะนั้นมีสุดยอดอาหารสีดำที่ช่วยให้ไตของเราแข็งแรงชนิดแรกคือถั่วดำจะช่วยฟื้นฟูเซลล์ไตกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตค่ะถั่วดำเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีแล้วก็กรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ช่วยซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ท่อไตที่เสียหายนอกจากนี้ใยอาหารชนิดละลายน้ำได้อย่างเช่นโฟเลตวิตามิน B6 ในถั่วดำก็ยังมีส่วนช่วยลดการสะสมของไขมันในเลือดทำให้เลือดไหลเวียนผ่านไตเพื่อไปฟอกได้อย่างราบรื่นที่สำคัญถั่วดำนั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงเช่นแอนโทไซยานินแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่ช่วยลดการอักเสบในหน่วยไตในทางศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะถั่วดำจัดอยู่ในกลุ่มธาตุน้ำมีฤทธิ์วิ่งเข้าสู่เส้นลมปราณไตโดยตรงแล้วก็ยังช่วยขับพิษแล้วก็บำรุงไตด้วยนะคะเคล็ดลับดับร้อนโดยการนำถั่วดำไปคั่วให้หอมแล้วต้มเป็นน้ำถั่วดำดื่มในวันที่อากาศร้อนๆนะคะแนะนำว่าไม่ควรจะเติมน้ำตาลเพื่อไม่ให้ไตของเราเผาผลาญแล้วก็ทำงานหนักเพิ่มขึ้นค่ะเห็ดหูหนูดำค่ะจะช่วยลดคอเลสเตอรอลล้างสารตกค้างในไตด้วยนะคะเห็ดหูหนูดำจะเปรียบเสมือนกับไม้กวาดธรรมชาติของร่างกายในมุมมองของแพทย์แผนปัจจุบันนะคะสารออกฤทธิ์ในเห็ดหูหนูดำนั้นช่วยลดความหนืดของเลือดป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวแล้วก็ลดแรงดันเลือดที่ไหลสู่เลือดฝอยในไตส่วนการแพทย์แผนโบราณให้ยกให้เป็นยาช่วยบำรุงกำลังแล้วก็ดับร้อนสารอาหารอย่างเลซิตินแล้วก็เซฟาลินในเห็ดหูหนูดำมีผลงานวิจัยนะคะว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL ในตับและไตลดการสะสมของไขมันที่ขัดขวางการไหลเวียนเลือดนอกจากนี้สารเมือกธรรมชาติก็ยังช่วยดักจับสิ่งสกปรกแล้วก็เร่งกระบวนการขับของเสียออกจากเรื่องของทางขับถ่ายด้วยนะคะส่วนข้อควรระวังในการทำอาหารก็คือห้ามแช่เห็ดหูหนูดำทิ้งไว้เกิน8ชั่วโมงเพราะว่าจะทำให้เกิดแบคทีเรียแล้วก็สารพิษที่เป็นอันตรายร้ายแรงระยะเวลาที่แช่น้ำที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดก็คือไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ งาดำก็ยังช่วยชะลอความเสื่อมของไตได้เช่นกันนะคะในงาดำนั้นอุดมไปด้วยวิตามินอีแล้วก็วิตามินเอที่เข้มข้นซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติของเนื้อเยื่อไตนอกจากนี้แล้วไขมันดีแล้วก็โปรตีนในงาดำยังช่วยเพิ่มพลังงานและลดภาระงานของระบบขับถ่ายค่ะงาดำยังมีแร่ธาตุที่สำคัญอย่างแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็เหล็กโดยเฉพาะฟอสฟอรัสและเหล็กนั้นจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตนั้นมีความแข็งแรงทำงานได้อย่างเสถียรด้วยนะคะคุณผู้ฟังส่วนเคล็ดลับในการกินงาดำก็คือควรนำงาดำไปคั่วให้สุกแล้วก็บดละเอียดนำมาโรยในข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะผสมในเมนูอาหารจะพวกเครื่องดื่มในนมถั่วเหลืองใส่งาดำสูตรหวานน้อยก็ช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยดับร้อนได้นะคะข้าวไรเบอร์รี่ข้าวก่ำพองกันนิ่วแล้วก็บำรุงไตค่ะในช่วงที่หน้าร้อนพฤติกรรมการดื่มน้ำน้อยของคนไทยมักจะนำไปสู่โรคนิ่วในไตได้ง่ายนะคะข้าวที่มีสีเข้มอย่างไรเบอร์รี่ข้าวก่ำหรือข้าวกล้องดำจะมีคุณสมบัติช่วยลดการตกผลึกของออกซาเลตในปัสสาวะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดนิ่วปริมาณแมกนีเซียมแล้วก็วิตามินบีรวมยังช่วยปรับสมดุลกรดยูริกในเลือดลดความเสี่ยงในการตกตะกอนในหน่วยไตข้าวสีเข้มเหล่านี้นะคะจะมีธาตุเหล็กมีวิตามิน B1 ที่สูงกว่าข้าวขาวทั่วไปหลายเท่าเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงส่งผลให้ประสิทธิภาพการกรองของเสียในไตนั้นจะทำงานดีขึ้นตามไปด้วยนะคะส่วนเคล็ดลับการที่เราจะกินข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวก่ำนะคะก็คือควรจะคนที่กินข้าวขาวก็จะเปลี่ยนมากินข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องดำในมื้อหลักๆ ก็จะดีกว่าการกินข้าวขาวนะคะและสุดท้ายคือพุทราจีนสีดำนะคะเขาบอกว่าจะเพิ่มพละกำลังค่ะพุทราจีนสีดำช่วยบำรุงไตแล้วก็เลือดมาตั้งแต่โบราณแล้วช่วยแก้อาการอ่อนเพลียเรื้อรังได้ผลวิจัยสมัยใหม่พบว่าพุทราดำนั้นมีสารแทนนินที่สูงมากมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เข้าไปจับและกับสสารที่ปนเปื้อนรวมถึงโลหะหนักให้ออกจากร่างกายนะคะยังช่วยปกป้องตัวกรองของไตไม่ให้ถูกทำลายสารเพคตินในพุทราดำยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันไม่ให้หลอดเลือดไตแข็งตัวยังช่วยสนับสนุนไตในการกระตุ้นให้ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงอีกด้วยค่ะส่วนการกินนั้นนิยมนำมาใส่ในเมนูตุ๋นยาจีนเช่นซุปโครงไก่ซุปกระดูกหมูหรือจะนำมาต้มร่วมกับเก๊กฮวยใบเตยเป็นเครื่องดื่มอุ่นๆในตอนเช้าเพื่อเรียกกำลังก็ได้นะคะท่านผู้ฟังคะการดูแลไตในวันที่อากาศร้อนจัดไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเพียงแค่ลองเพิ่มอาหารสีดำทั้ง5ชนิดไปในมื้ออาหารในแต่ละสัปดาห์ควบคู่กับการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอวันละ 2-3 ลิตรเพียงเท่านี้ไตของคุณผู้ฟังนั้นก็จะแข็งแรงพร้อมกับสู้กับทุกสภาวะอากาศเลยทีเดียวค่ะนี่คือเรื่องราวของอาหารสีดำที่ช่วยบำรุงไตมากสรรพคุณนะคะถั่วดำเห็ดหูหนูดำแล้วก็อย่างมีงาดำข้าวไรซ์เบอร์รี่พุทราจีนสีดำที่ช่วยบำรุงไตของเรานะคะขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ที่นำเรื่องราวอาหารสีดำที่ช่วยบำรุงร่างกายมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงและอรัญญาชมชื่นได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 13:00 น.จนถึง 14:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์มาติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงอรัญญาชมชื่นสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงิน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในจังหวัดชลบุรีไปยังประชาชนทั้งในและต่างประเทศหลังคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันโดยสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์อสมทสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง 9M Coach HD สำนักข่าวไทยและสื่อภาษาต่างประเทศรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรับทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วและคดีกำลังดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาและติดตามการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬารับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่โดยมีนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดภาพรวมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนนำคณะตรวจเยี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญอาคารอเนกประสงค์และสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและความต้องการของพื้นที่พร้อมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังแห่งหนึ่งในรัฐไอดาโฮของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนสำนักงานตำรวจเมืองทวินฟอลรัฐไอดาโฮของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด In and Out Burger ในเมืองทวินฟอลเมื่อช่วงบ่ายของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายอย่างไรก็ตามผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วและภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ยิงดังกล่าวได้ยุติลงแล้วด้านนายเดนนี่วอร์นิกประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด In and Out Burger แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้พร้อมเปิดเผยว่าบริษัทกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิทยาจันทร์ผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ14 นาฬิกาถึงเวลา15 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศพร้อมกันทั้ง3 คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ท่านฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2 ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400มุงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่ผมมีเสียงที่แหบแห้งเนื่องจากเป็นที่รู้กันนะครับว่าพออากาศเย็นอากาศเปลี่ยนบางครั้งร่างกายก็ไม่สามารถที่จะรับไหวนะครับก็แสดงออกด้วยการเป็นไข้เป็นหวัดมีน้ำมูกหรือเจ็บคอนะครับอย่างไรก็ตามผมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับรักษาสุขภาพด้วยครับและบทเพลงที่ทุกท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั่นนะครับเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าเขมรโพธิสัตว์บทเพลงนี้นะครับอัตรา2 ชั้นเป็นของเก่าในว่าโบราณอาจารย์อาจจะนำมาจากเมืองโพธิสัตว์ของเขมรหรือว่าแต่งขึ้นเป็นอนุสรณ์เมื่อเมืองโพธิสัตว์นี้ได้เข้ามาร่วมอยู่ในอาณาจักรไทยระยะหนึ่งแต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่นอนต่อมาในรัชสมัยต้นรัชกาลที่5คุณครูช้อยสุนทรวาทินได้นำมาแต่งขยายขึ้นเป็น3 ชั้นและตัดลงเป็นชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถานี่นะครับก็เป็นมันสมองของโบราณอาจารย์ที่ได้พบได้ฟังดนตรีที่ใดก็สามารถนำสำเนียงของพื้นถิ่นนั้นๆนำมาปรับใช้ให้เป็นของดนตรีไทยนะครับแต่ก็ยังให้เกียรติในที่มาของบทเพลงนั้นๆว่าประพันธ์เรียนเสียงชาติใดไม่ว่าจะเป็นชาติลาวชาติเขมรชาติมอญพม่าหรือแม้แต่ฝรั่งนะครับเราก็เอ่ยชื่อสำเนียงของพื้นถิ่นนั้นไว้ในบทเพลงด้วยเป็นการให้เกียรตินะครับไม่ใช่เราจะไปลอกของเขามาทั้งหมดดังที่หลายๆประเทศกล่าวอ้างนะครับว่าบทเพลงของเรานำมาจากของเขาเพราะจริงๆก็มีแค่เป็นเพียงชื่อเท่านั้นสำหรับบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงลาวเดินดงสองชั้นขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวมและคุณกิติพลมั่นชาวนาบทเพลงและลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังก็คือบทเพลงที่มีชื่อว่าลาวเจริญสีสองชั้นขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวมและคุณกิติพลมั่นชาวนาอีกเช่นกันนะครับเชิญรับฟังได้แล้วครับ

บทเพลงที่ทุกท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าลาวชมดงสองชั้นขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวมและคุณกิติพลมั่นชาวนาก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยและผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าสารถีเถาขับร้องโดยคุณครูสุจิตดุริยปณีตศิลปินแห่งชาติที่ท่านได้ขับร้องไว้นะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะเข้าตรวจคนเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจคนเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
6: พันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าตรวจคนเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ2นายเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11:48 นาทีวันนี้ขณะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจคนเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่โดยคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนหลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุซึ่งมีรายงานว่าเป็นชาย1คนสวมกางเกงวอร์มไม่สวมเสื้อและมีอาวุธปืนยาวติดตัวขณะที่หน่วยความมั่นคงได้บูรณาการกำลังตั้งจุดสกัดและเฝ้าระวังตามแนวชายแดนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจและทหารส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุพร้อมตั้งจุดสกัดและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการหลบหนีและรักษาความปลอดภัยของประชาชนพร้อมปิดการจราจรถนนสายหลักบริเวณพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและดูแลความปลอดภัยประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุม17จังหวัดภาคเหนือยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งเฝ้าระวังฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมพร้อมระดมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
7: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบว่าจากการคาดการสภาพอากาศ พบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสียงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอลลุ่มคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันพร้อมเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับเฝ้าระวังพร้อมรับมือฝนตกหนักระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้
8: จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 3-7 สิงหาคม 2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้กำชับทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทางทะเลติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ชาวอำเภอเชียงประการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและพิธีบวชป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมครั้งนี้โดดเด่นและทรงคุณค่าคือการขับเคลื่อนผ่านพลังบวรหรือบ้านวัดราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่พิธีบวชป่าถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำความเชื่อทางศาสนามาเป็นเกราะคุ้มกันธรรมชาติการนำผ้าจีวรมาผูกรอบต้นไม้ใหญ่เป็นกุศโลบายเตือนใจไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้กับพื้นป่าชายประการเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและชาวบ้านในท้องถิ่นได้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิดตลอดจนเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันเข้มแข็งระหว่างภาครัฐพระสงฆ์และชุมชนให้ร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าแห่งนี้ไว้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz แห่งนี้ AM 819และ891 KHz พร้อมสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับมอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็นำเรื่องราวสาระเกี่ยวกับคนพิการมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับพม.เคาะเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800เป็น 1,000 บาทซึ่งในปัจจุบันเนี้ย800บาทที่คนพิการได้รับก็จะเพิ่มเป็น 1,000 บาททั่วหน้านะครับตอนนี้มันมีอยู่ทั้งหมด3ขยักขยักแรกก็คือ800บาทคือคนพิการในวัยทำงานหรือคนพิการที่ไม่ใช่เป็นเด็กแล้วก็คนพิการที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เงิน 800บาทเข้าบัญชีทุกเดือนนะครับส่วนอีก200บาทก็จะได้เพิ่มสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มลงไปในบัตรนะครับแล้วก็เด็กที่ต่ำกว่า18ปีก็จะได้ 1,000 บาทแต่ต่อไปเนี้ยจะได้ทั่วหน้าแต่ตอนนี้ยังนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปเข้าครม.ซึ่งอันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับคนพิการไทยทุกๆคนนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นมีเรื่องของกายอุปกรณ์การที่จะให้คนพิการได้รับกายอุปกรณ์อย่างทั่วหน้านะครับกายอุปกรณ์ก็อย่างอะไรบ้างล่ะไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดเครื่องช่วยฟังสำหรับคนที่พิการทางการได้ยินนะฮะหรือว่าคนหูหนวกไม้ค้ำยันสำหรับคนพิการด้านแขนขาอย่างเงี้ยครับหรือเครื่องมืออื่นๆนะครับที่เป็นกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการคนพิการเหล่านี้ก็จะได้เข้าถึงมากขึ้นเรื่องของดิจิทัลนะครับการเข้าถึงสิทธิ์ในระบบแบบดิจิทัลก็คือใช้บัตรใบเดียวอย่างเงี้ยก็จะเข้าถึงได้รวดเร็วขึ้นจะมีการพัฒนาระบบแล้วก็เรื่องของการออกบัตรประจำตัวคนพิการสำหรับตลอดชีพอันนี้คือถ้าเห็นเป็นประจักษ์ก็จะออกตลอดชีพได้แล้วก็มีสิทธิประโยชน์อีกต่างๆมากมายทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการไทยให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีการปรับปรุงนะครับระเบียบต่างๆของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอีกหลายฉบับเลยนะครับเรื่องของเงินกู้นะฮะจากเดิมไม่เกิน 120,000 บาทก็เพดานก็จะขยายไปไม่เกิน 300,000 บาทนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะให้มันเข้ากับยุคสมัยนะครับอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปนะครับผู้ดูแลคนพิการที่ปรากฏอยู่ในบัตรอาจจะเป็นเครือญาติหรือใครก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนญาติที่มาเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการอย่างเงี้ยนะครับก็ใครก็ได้ที่เป็นเครือญาติอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอย่างเช่นเขาต้องลาออกจากงานมาดูแลคนพิการอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเขาเหล่านั้นก็จะต้องผ่านการอบรมและจะได้รับค่าตอบแทนด้วยอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับที่เขาได้ประชุมกันโดยมีท่านรัฐมนตรียศชนันวงสวัสดิ์ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอวเนี่ยนะครับได้มาเป็นประธานบอร์ดเขาเรียกว่าบอร์ดชาติเนาะนะครับก็ไม่ได้ประชุมมานานแล้วแหละสำหรับคณะกรรมการบริหารชุดนี้ก็มาประชุมก็มีข่าวดีเริ่มแรกมาให้พวกเราแฟนรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนี้ได้รับทราบกันเลยนะครับเราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับท่านผู้ฟังครับบทความพิเศษสำหรับวันนี้ทางรายการของเราขอเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากยอดดอยสู่ท้องทะเลครับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนั้นมหาศาลครอบคลุมหลายด้านครับโดยพระราชกรณียกิจทั้งมวลมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืนและสืบสานเอกลักษณ์ไทยให้เป็นมรดกของชาติที่น่าภาคภูมิใจ
พระองค์ทรงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจแห่งแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำพระองค์จะสถิตในดวงใจไทยตราบนิรันดร์ซึ่งทิศไทยขอน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบทความประมวลพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ล้วนสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างแท้จริงครับเริ่มด้วยโครงการป่ารักน้ำขาดน้ำทุกชีวิตสิ้นสุดทันทีโครงการป่ารักน้ำถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคม2525ณบ้านถ้ำคิ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของป่าไม้จนนำไปสู่ความแห้งแล้งของแผ่นดินโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีการสูบน้ำเกลือจากใต้ดินขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์ส่งผลให้ผิวดินเป็นสาเกลือแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงศึกษาและพบว่ารากต้นไม้สามารถอุ้มน้ำจืดเอาไว้และน้ำจืดจะไปกดน้ำเค็มที่อยู่ในพื้นดินต่อมาจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ปรับสภาพเป็นพื้นที่ดูดซับน้ำได้เหมือนเดิมอันเป็นที่มาของโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่สร้างวิถีชีวิตใหม่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแนวคิดให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างวิถีชีวิตใหม่โดยเป็นการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่ธุรกันดารจะตั้งโครงการแรกขึ้นที่บ้านห้วยไม้หุดอำเภออุ่มก่อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2534โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนผ่านหลักการ3อคืออิ่มมีอาหารแหล่งโปรตีนอุ่นมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอุดมการณ์มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าปัจจุบันโครงการนี้ได้ขยายไปหลายจังหวัดและบางแห่งได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอาทิบ้านห้วยห้อมอำเภอแม่หล่าน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านเลี้ยงแกะและทอผ้าขนแกะในโครงการศิลปาชีพบ้านคุณแม่ละนาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนตัวอย่างที่พลิกพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเขียวชอุ่มด้วยกาแฟและพืชท้องถิ่นและบ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลย้อนเวลากลับไปกว่า40ปีทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยเป็นการศึกษาวิจัยชีววิทยาของเต่าทะเลเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนโดยการเพาะขยายพันธุ์ก่อนจะปล่อยคืนกลับสู่ทะเลทรงพระราชทานเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพร้อมพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ยังคงดำเนินงานตามพระราชดำริอย่างแข็งขันทั้งการเฝ้าระวังการวางไข่การเพาะฟักไข่เต่าการอนุบาลลูกเต่าให้แข็งแรงก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและยังคงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้แก่ประชาชนด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างฝึกอาชีพทำกินการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างนี้เริ่มขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือทรงพบเห็นความลำบากของราษฎรซึ่งขาดความรู้ขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ช่วยราษฎรให้หลุดพ้นจากความยากลำบากโดยเฉพาะชาวเขาด้วยการมีอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นสำหรับฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจัดตั้งขึ้นแห่งแรกที่บ้านขุนแตกอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้รับการขยายผลไปในหลายจังหวัดกว่า56แห่งทั่วประเทศอาทิบ้านแม่ตุงติ่งอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่ต๋ำ
อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางบ้านหนองหมากเท่าอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครบ้านโคกปาคาปือชาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสและบ้านทุ่งคลองชีพอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเป็นต้นศูนย์ศิลปาชีพสร้างสรรค์หัตถศิลป์ไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่21กรกฎาคม2517ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลทรงเห็นว่าหากได้มีการส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างจริงจังจะเกิดประโยชน์ถึง2ทางประการแรกช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและประการต่อมาอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านโบราณอันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศอาทิศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ศิลปาชีพบ้านปุตนาคามจังหวัดสกลนครศูนย์ศิลปาชีพแม่ต่ำจังหวัดลำปางและศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นสถาบันสิริกิติ์สืบสานภูมิปัญญาไทยโรงฝึกศิลปาชีพในสวนจิตรดาปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมราษฎรที่ทรงรับมาจากครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนไม่มีที่ทำกินโดยพระราชทานโอกาสให้มาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆและทรงจัดหาครูและชาวบ้านที่มีฝีมือมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ฝึกฝนงานหัตถศิลป์ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์ผลิตบุคลากรที่มีฝีมือออกมามากมายหลากหลายผลงานได้รับการจัดแสดงในต่างประเทศและทุกผลงานต่างได้รับการจัดสรรรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานโอกาสให้ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้มาสร้างสรรค์งานศิลปะประการสำคัญยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจที่ได้มีอาชีพและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาศิลปะอันประณีตงดงามที่เป็นมรดกของชาติสืบไปชุดไทยพระราชนิยมราว70ปีก่อนสุภาพสตรีในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงสอบถามผู้รู้และผู้มีประสบการณ์รวมทั้งทรงศึกษาจากประวัติศาสตร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนกระทั่งมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยในแบบต่างๆโดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บอย่างลงตัวในเวลาต่อมาทรงพระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดพิมพ์สมุดภาพหญิงไทยเผยแพร่การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบจำนวน5แบบซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอีก3แบบรวมทั้งสิ้น8แบบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เผยแพร่ชุดไทยทั้ง8แบบให้สุภาพสตรีไทยทั่วไปได้นำไปแต่งกายและใช้เป็นแบบมาตรฐานซึ่งต่อมามีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบและถือเป็นชุดประจำชาติไทยพระเกียรติคุณขจรขจายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับรางวัลเชิดชูต่างๆทั้งจากองค์การรัฐบาลในประเทศไทยและองค์การเอกชนต่างประเทศอาทิมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์รวม24ปริญญารัฐบาลและองค์การเอกชนต่างประเทศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเชิดชูและสดุดีเฉลิมพระเกียรติรวม13รางวัลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการทั้งในยามปกติและยามที่ประเทศประสบภัยพิบัติหรือความยากลำบากและพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐนี้ปวงชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามว่าแม่ของแผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติในพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะ
ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติพระราชกรณียกิจนานาประการของพระองค์ก่อให้เกิดคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติและประชาชนไทยและร่วมกันเทิดทูนพระเกียรติคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิรันดร์ขอขอบคุณบทความจากวารสารทิศไทยฉบับที่63จัดทำโดยมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติท่านผู้ฟังสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nif-tidthai.orgมีเรื่องราวหลากหลายมากมายให้ได้เลือกอ่านกันสวัสดีครับ

0: มาถึงช่วงนี้ครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องมาฝากกันเป็น5อาชีพนะครับที่เราประมวลได้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยประมวลมาว่า5อาชีพของคนตาบอดที่ทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างเท่าที่ผมไปดูนะมีอาชีพนวดใช่ไหมครับจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวนี้คนตาบอดเทรดหุ้นที่บ้านก็มีนะครับแล้วก็เป็นนักอะไรอ่ะคือเป็นคนเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะเขียนโปรแกรมเป็นนักที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆที่ให้คนตาบอดได้เข้าถึงได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกหลายๆอาชีพเลยนะครับนวดสลากเทรดหุ้น IT แล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยซึ่งวันนี้ผมได้ไปประมวลมาอันนี้เขาผลิตเป็นสารคดีแล้วก็มีเสียงบรรยายภาพหรือว่า AD เนี่ยบรรยายด้วยท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วอาจจะงงว่ามีบรรยายทำไมคือเรานำมาจากเป็นสกู๊ปทางเผยแพร่ทาง YouTube ทางทีวีอะไรพวกนี้นะครับบางอันมันก็จะมีภาพแล้วก็คนตาบอดหรือว่าคนที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้เนี่ยได้ฟังแล้วมีคำบรรยายด้วยก็จะได้รู้ว่าตัวละครหรือว่าอะไรที่มันจะปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ไปติดตามกันเลยนะครับสารคดีดีๆจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยมี AD นะฮะ Audio Description หรือว่าเสียงบรรยายภาพประกอบด้วยครับซึ่งก็ขอขอบคุณกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับที่ได้ผลิตสารคดีชุดนี้คือหมายความว่าเป็นแรงสนับสนุนเพื่อที่จะให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ผลิตสารคดีชุดนี้นะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับ
1: สวัสดีครับชื่อแก๊ปครับ
2: พี่ซื้อพี่ติ๋มค่ะ
3: ชายใส่เสื้อลายสก็อตแก๊ปพ่อค้าหวย 5G
1: ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ครับเวลาซื้อขายครับก็จะรับทั้งเงินสดแล้วก็ให้ลูกค้าสแกน QR code หรือไม่ก็โอนเงินนะครับเพราะว่าผมคือแก๊ปรับไวซื้อง่ายขายคล่องสแกนเลยครับ
3: หญิงวัยกลางคนติ๋มหมอนวดสายตึง
2: ตอนนี้ก็เป็นหมอนวดอยู่ใช้ตัวตึงบ่าตึงหลังตึงมาเจอกันกับเจ๊ติ๋มได้นะคะ
3: โทรศัพท์สแกน QR code ปรากฏแอปพลิเคชัน Grab แก๊ปและติ๋มมือถือโทรศัพท์ครึ่งตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Money in the Dark ติ๋มนั่งในรถยนต์มองออกไปนอกหน้าต่าง
2: ตอนนี้พี่มองไม่เห็นเลยนะคะตาบอดสนิทหมอแจ้งว่าพี่ป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมที่เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาค่ะ
3: แก๊ปคล้องแผงลอตเตอรี่ไว้ที่คอเขาใช้ไม้เท้านำเดินอยู่ริมฟุตบาท
1: เหมือนจำความได้นะก็มองไม่เห็นแล้วครับหมอก็ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าเส้นประสาทตาไม่ทำงานครับ
3: แก๊ปนั่งนับลอตเตอรี
1: ่พอไปรับลอตเตอรี่มาเนี่ยก็จะเอาลอตเตอรี่มาเขียนอักษรเบลก่อนโดยวิธีการเขียนอักษรเบลเนี่ยก็จะใช้แอปช่วยสแกนบนใบลอตเตอรี่ว่าใบเนี้ยมีเลขอะไรบ้างแล้วพอสแกนเสร็จก็เอามาเขียนเบลที่เหลือก็จะเป็นแผ่น QR code ให้ลูกค้าโอนเงินไม้เท้าที่ใช้ถ้านั่งขายก็จะเป็นไม้เท้าทั่วไปแต่ว่าถ้าเดินขายบางทีก็จะใช้เป็นแป๊บเหล็กนะครับที่เวลาเดินและเคาะพื้นมันก็จะเสียงดังๆหน่อยก็แบบเป็นสัญลักษณ์ให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยคนตาบอดขายหวยมาแล้วอะไรเงี้ยครับ
3: ป้ายหน้าร้านแถบมัสซาจ
2: ช่วงนี้ลูกค้าที่มาให้นวดเป็นประจำนะคะที่อาการคล้ายๆกันก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมจุดที่ลูกค้ามีอาการเราจะสังเกตได้จากการตึงค่ะ
4: โอ้ตึงหลายตึงคัก
2: การเป็นก้อนมัดเป็นก้อนของกล้ามเนื้อในการหดเกร็งจะผิดปกติจากส่วนที่ไม่ตึงอยู่แล้วค่ะหมอนวดตาบอดเราจะจับแล้วก็รู้ได้ค่ะจากการสัมผัสค่ะเป็นลูกค้าที่จะประทับใจแทบจะทุกคนนะคะพอนวดให้เขาแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็การปวดดีขึ้นเขาก็รู้สึกประทับใจแล้วเขาก็ให้ทิปมาที่เราเคยได้มีโอนด้วยค่ะแล้วก็เป็นเงินสดด้วยค่ะ
3: แก๊ปยืนอยู่ริมฟุตบาทเขายกโทรศัพท์มือถือเอาลำโพงแนบหู
1: ในปัจจุบันเทคโนโลยีหรือแอปมีผลต่อการใช้ชีวิตมากครับเพราะว่าเหมือนกับมันทำให้เราช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครครับเพราะความเป็นจริงคือแบบไม่มีใครที่จะมาคอยช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาแค่มีมือถือเครื่องเดียวอย่างเงี้ยครับก็บางทีเราก็แทบไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วไม่ว่าจะเป็น การสั่งอาหารการเรียกรถการเดินทางการแบบขอความช่วยเหลือในการดูสินค้าดูฉลากดูสี
3: ติ๋มนั่งอยู่หน้าร้านนวดเธอนั่งกดโทรศัพท
4: ์คนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: อย่างพี่ติ๋มเมื่อก่อนเนี่ยก็จะจ้างคนพาไปกดตังหรือจ้างคนพาไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารซึ่งก็ต่างจากทุกวันนี้ก็คือถ้าเราต้องการจะใช้ตังจ่ายอะไรเราสามารถโอนจ่ายหรือสามารถสแกนจ่ายได้เลยค่ะ
1: ของผมเองจะใช้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ครับก็คือเอาไว้เช็คเงินเวลาลูกค้าโอนเงินเข้าว่าโอนเข้าจริงหรือเปล่าจำนวนถูกต้องไหมครับถ้ามัวแต่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาบางทีมันจะแบบไม่สะดวกในหลายๆอย่าง
3: ป้ายติดที่อาคารเขียนว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
5: ผมสุพงศ์เตชพีครับเรียกผมสั้นๆว่าบิ๊กก็ได้ครับทำงานอยู่ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตำแหน่งเจ้าที่ฝ่ายกฎหมายและทนายความครับปกติผมไม่ค่อยให้ใครเรียกทนายครับเพราะว่าเรียกทนายเมื่อไหร่เหมือนงานจะเข้าอ่ะ
3: บิ๊กชายร่างท้วมใส่สูทผูกไทขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Lawyer in the Dark
5: ตอนเด็กๆก็คือเรามีความผิดปกติเกี่ยวกับตามาตั้งแต่เกิดแล้วแหละมีภาวะของโรคต้อกระจกนะครับแล้วก็เยียวยามาตลอดแล้วก็สุดท้ายก็ยื้อเอาไว้ได้ถึงแค่7ปี
3: ภาพนิ่งบิ๊กวัยมัธยมบนพื้นหลังสีขาว
5: พอจบมัธยมปลายบิ๊กก็รู้สึกสนใจในงานด้านสังคมชอบเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารด้านเมืองไอดอลของเราก็คือมี

0: เข้าใจถึงความรู้สึกเข้าใจถึงปัญหารวมถึงประเด็นที่เขาจะเข้ามาปรึกษาเนี่ยได้ดีกว่านักกฎหมายที่ไม่ได้เป็นคนตาบอดให้ครับปรึกษาเบื้องต้นก่อนไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางแฟนเพจศูนย์กฎหมายตาทิพย์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งอันเนี้ยเราจะคอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับแฟนเพจอันนี้เราไม่จำกัดเลยว่าคุณจะเป็นคนตาดีหรือเป็นคนตาบอดรวมถึงดำเนินการพาเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นพาไปสถานีตำรวจพาไปศาลหรือเป็นตัวการในการไก่เกลี่ย
1: มือบิ๊กกดแป้นพิมพ์สถานีสถาน
0: ีอากาศการทำงานของบิ๊กเองเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีแทบ 100% ครับเพราะว่าบิ๊กก็จะทำงานร่วมกับพี่เสมียนทนายอีกคนหนึ่งที่จะคอยช่วยดูลักษณะแบบฟอร์มของเอกสารว่าสมบูรณ์ไหมหรือมีความสวยงามไหมแต่เรื่องเนื้อหาหรือคอนเทนต์หรือเกี่ยวกับสำนวนคดีต่างๆเนี่ยบิ๊กจะเป็นคนที่พิมพ์เอง
1: ชายเสื้อฟ้าร่างสูงใช้ไม้เท้านำเดินขึ้นบันไดหน้าตึกสูง
2: ผมมีความสุขทุกครั้งนะที่ผมได้โคดดิ้งมันอาจจะเป็นความชอบความหลงไหลเขียนโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมเนี่ยมันรู้สึกชาเลนจ์ตัวเองตลอดเวลามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกสนุกเราแฮปปี้กับมันเรามีความสุขกับมัน
1: ชายเสื้อฟ้าร่างสูงยิ้มให้ผู้ชมมือถือโน้ตบุ๊กเขายกมือเท้าหน้าขึ้นตัวหนังสือโปรแกรมเมอร์อินเดอะดาร์ก
2: พีทนะครับตอนนี้อายุ27ปีครับเป็นคนสุราษฎร์ครับหรือว่าคนใต้ปัจจุบันก็ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับอยู่ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาตินะครับหรือว่าสพทช.นะครับ
1: พีทชายเสื้อฟ้าร่างสูงใช้ไม้เท้านำทางเดินไปตามทางเดิน
2: ช่วงมัธยมต้นนะครับเริ่มมองไม่เห็นละคือใส่แว่นเนี่ยแว่นก็ไม่ได้ช่วยให้การมองเห็นเราสามารถมองเห็นได้ดีขึ้นหมอก็บอกว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมก็หมอแนะนำเลยนะครับว่าให้ผมเนี่ยไปอยู่โรงเรียนตาบอดเลยเมื่อผมเข้ามาโรงเรียนตาบอดเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับภาพที่ผมคิดก็คือว่าเข้าไปปุ๊บเรียนจบไปก็คงจะกลับไปอยู่บ้านก็ต้องให้พ่อแม่ดูแลคงไม่ได้คิดว่าเอ้ยดูเรียนจบปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถไปประกอบอาชีพสามารถใช้ชีวิตได้ในสังคม
1: ขึ้นภาพนิ่งเด็กทารกพีทวัยเด็ก
2: ความคิดเปลี่ยนไปก็คือผมได้รู้จักครูท่านหนึ่งที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับครูท่านนี้เขาเป็นครูตาบอดเขาเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากผมเดินไปหาครูเนี่ยโปรแกรมสกรีนดีเดอร์เนี่ยมันก็พูดอะไรไม่รู้ แล้วผมก็แบบเอ้ยหันหมุนซ้ายหมุนขวาหันซ้ายขวาเอ้ยใครอยู่ในห้องเราวะก็แบบครูบอกอ๋อไม่ใช่นี่คือโปรแกรมอ่านจอภาพมันก็จะอ่านให้เราฟังว่าเอ้ยตัวนี้มันเรากำลังทำอะไรอยู่โฟกัสที่ไหนถามครูนะว่าเป็นยังไงครูคอมพิวเตอร์มีอักษรเบลหรือเปล่าครูก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นี่คอมพิวเตอร์ปกติเนี่ยลองมาจับดูผมก็เฮ้ยมันก็คือคอมธรรมดาเครื่องหนึ่งเน
1: า
2: ะ
1: พีทใส่หูฟังนั่งกดแป้นพิมพ์อยู่ด้านหน้าคอมพิวเตอร์
2: ครูก็บอกนี่เดี๋ยวทุกวันหลังเลิกเรียนนะ6โมงเย็นมาเจอครูแล้วเดี๋ยวครูก็จะสอนคอมพิวเตอร์ให้เอง
1: ขึ้นภาพนิ่งพีทตอนมัธยมนั่งอยู่ใต้ต้นไม
2: ้ช่วงสักม.6คุณครูเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการแข่งขันประกวดการทำเว็บไซต์ด้วย HTMLประกาศผลมาเนี่ยแล้วก็เราได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้มันหรือว่านี่มันคือตัวตนของเราคิดว่าเอ้ยเราจะเอาดีทางด้านนี้นี่แหละผมก็เลยเลิกเรียนคณะวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีนะครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือว่า IT นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับ
1: ตึกอาคารสูงมีป้ายเขียนว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
2: ปัจจุบันที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเราอาจจะเรียกสั้นๆว่า AT นะครับ Assistive Technology ก็ได้จะครอบคลุมถึงว่าผู้พิการเกือบทุกประเภทเลยนะครับพัฒนาสื่อช่วยเรื่องการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการนะครับตัวนี้ก็จะมีการทำAudio Description หน่วยงานวิจัยนี่ก็ต้องทำอะไรใหม่ๆเนาะคิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นงานที่รู้สึกว่ามันเหมาะกับผมดีผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอัปเดตเทคโนโลยีตลอดเวลาเลย
1: พีทนั่งกดแป้นพิมพ์ที่โน้ตบุ๊ก
2: ช่วงนั้นก็เป็นช่วงประมาณ2ทุ่มเนาะเป็นระบบล่มนะครับระบบล่มเนี่ยน่าจะโดน DDoS นะครับก็คือเป็นการถล่มยิงช่วงนั้นก็ระบบมันดาวไปนะครับเราไปเปิดการเข้าถึงจาก IP ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็สามารถแก้ให้ระบบเนี่ยกลับมารันได้อย่างปกตินะครับ
3: ชื่อวีรศักดิ์ตั้งพูนพันธ์ครับเป็นนักลงทุนทั้งมีที่ให้เช่าแล้วก็เทรดหุ้นด้วยถ้าถามถึงเรื่องของการเทรดหุ้นเนี่ยก็นับเวลาลงทุนนานได้ประมาณสัก30กว่าปีเป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้น
1: ชายวัยกลางคนใส่สูทผูกไทหันมากอดอกขึ้นตัวหนังสือ Investor in the Dark วีรศักดิ์นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์และนักเทรดหุ้น
3: เกิดมาเนี่ยตาเห็นเป็นปกติแต่ช่วงตอนประมาณสัก 8-9 ขวบเนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุ มีการกระท

0: กระทั่งที่ศีรษะแล้วก็จากนั้นเนี่ยการเห็นก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยมาประมาณสัก40ปีละ
1: วีรศักดิ์มือเขากดที่แป้นพิมพ์โน้ตบุ๊ก
0: เนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างช่วงนั้นเนี่ยท่านทำงานอยู่กับธนาคารก็เลยสมัครให้แล้วก็บอกเอาไปศึกษาดูนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของผมก็เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่คนตาบอดจะเทรดหุ้นเพราะว่าสื่อที่เราจะเข้าถึงเนี่ยมันน้อยมากการอ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้ต้องซื้อขายหุ้นเทรดหุ้นผ่านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ต้องคอยถามโทรไปถามมาร์เก็ตติ้งว่าหุ้นตัวนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีคนตั้งซื้อตั้งขายเท่าไหร่
1: วีรศักดิ์อมยิ้มมือกดที่แป้นพิมพ์โน้ตบุ๊ก
2: ขอพี่อุบโทษหน้าหกขาหุ้นเขาขาด้วย
0: ปัจจุบันนี้เรามีสมาร์ทโฟนนะครับเรามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะเข้าถึงสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เดี๋ยวนี้ผมก็มาอ่านข่าวออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายกว่าสามารถที่จะรู้ได้ในผลการดำเนินงานที่เป็นหุ้นรายตัวนะครับในบางส่วนก็เป็นภาพกว้างของตลาดไทยในทางเดียวกันเราไม่ได้ตามแค่ตลาดไทยตลาดโลกเราก็ต้องรู้ไว้ด้วย
1: วีรศักดิ์นั่งที่โซฟามือกดที่โทรศัพท์มือถือหน้าจอปรากฏคลิปวิดีโอในห้องวีรศักดิ์นั่งกดที่โทรศัพท์มือถือ
3: บวกเยอะขึ้นดีมาก
0: ผมเองก็เป็นนักลงทุนรายนึงนะครับที่เป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้น
1: มือวีรศักดิ์กดที่หน้าจอโทรศัพท์ที่ปรากฏตารางหุ้น
0: ระยะหลังเนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาซื้อขายเองผ่านตัวแอปที่ตลาดหลักทรัพย์เขาพัฒนามาเนี่ยมันก็เป็นแอปที่คนตาบอดเข้าถึงได้พอสมควรมันมีข้อมูลย้อนหลังให้เราเนี่ยได้ศึกษาอ่านไปย้อนหลังไปด้วยดูแนวโน้มว่าจาก5เดือนที่แล้วมาถึงปัจจุบันมันเป็นยังไง
1: ตารางหุ้นที่หน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเสียงอ่านหน้าจอ
0: แต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงถ้าหากเป็นเรื่องของกราฟนะครับซึ่งสำหรับนักลงทุนที่เป็นคนปกติสายตาปกติเนี่ยครับเขาก็จะดูจากกราฟว่ามันจะมีเส้น5วันเส้น200วันอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยคนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงได
1: ้มือทั้งสองข้างคลำอ่านอักษรเบล
0: อยากจะฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับหรือว่านักพัฒนาโปรแกรมคนตาบอดสามารถใช้ได้นะครับแต่ก็มีหลายโปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีหลายแอปในสมาร์ทโฟนนะครับที่คนตาบอดรู้ว่ามันมีประโยชน์แต่คนออกแบบโปรแกรมอาจจะไม่ได้เรียกว่าทำงานอย่างเต็มที่ทำให้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยมันไม่ตอบสนองกับคนตาบอดมีหลายแอปของธนาคารก็บางทีบางครั้งเนี่ยการใช้งานการเข้าถึงเนี่ยมันไม่เต็มประสิทธิภาพก็เข้าใจได้ว่าคนเขียนแอปอาจจะยังไม่เข้าใจฝากช่วยเอาใจใส่ในการพัฒนาให้ได้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่ใช้จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ
1: บิ๊กนั่งพิมพ์บางอย่างที่คีย์บอร์ด
4: ถามว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเอื้อกับการทำงานของสายงานบิ๊ก 100% หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็คงตอบว่ายังนะครับโดยเฉพาะการทำงานเกี่ยวกับทางศาลหรือภาครัฐเนี่ยที่เว็บไซต์ของเขาหรือแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็เข้าไม่ถึงนะเป็นแต่รูปภาพคือรูปภาพเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดของโปรแกรมเสียงอ่านจอภาพเลยเพราะว่าโปรแกรมเสียงอ่านจอภาพเนี่ยเราจับแค่ตัวหนังสือหรือตัวเท็กซ์เท่านั้นพอเป็นรูปภาพปุ๊บเนี่ยต่อให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ในภาพเนี่ยมันก็ไม่อ่านดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดของรัฐไทยมากที่ชอบทำเอกสารที่ไม่เป็นมาตรฐาน
1: บิ๊กรับโทรศัพท
5: ์ลำบากเลยเนาะงั้นตอนนี้อยู่ที่ธนาคารหรือว่ากลับมาที่บ้านแล้วครับ
4: ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยก็คือการถูกเลือกปฏิบัติหรือการเข้าไม่ถึงบริการของภาครัฐหรือภาคเอกชนอันนี้จะเข้ามาปรึกษาเยอะมากเช่นการเข้าไม่ถึงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินคนตาบอดไม่สามารถเปิดบัญชีได้เปิดโมบายแบงกิ้งไม่ได้พนักงานใช้ดุลพินิจที่บอกว่ากลัวคนตาบอดจะตกเป็นเหยื่อหรือไม่มีความปลอดภัยอะไรเงี้ยอันนี้ก็กลายเป็นเราที่จะต้องมาให้คำปรึกษากับเขาหรือคอยประสานงานกับผู้ให้บริการ
6: ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ๆเลยก็คือ user interface นะครับก็ที่มันเชื่อมต่อผู้ใช้เนี่ยมันไม่มีคำอธิบายให้คนตาบอดรู้ว่าไอ้ปุ่มเนี้ยมันคือใช้ทำอะไรอ่ะ
0: พวกเราอย่างเงี้ยที่สายตาปกตินะเวลาใช้มือแบบแอปพลิเคชันก็คือเราก็มองแล้วก็กดนะครับตามฟังก์ชันที่เราอยากจะดำเนินการแต่ทางผู้พิการทางสายตาไม่สามารถมองเห็นได้เขาจะใช้ตัวเทคโนโลยีในตัวมือถืออย่างสกรีนรีดเดอร์ครับก็คือจะใช้เรื่องเสียงนะครับในการที่จะบอกว่าเฮ้ยตรงไหนนะถึงจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับอย่างสมมติใน K-Pass เองก็แล้วแต่ครับก็จะมีบางปุ่มนะถ้าเกิดกดมาอย่างเงี้ยสมมติเราอยากจะโอนเงินกดมาปุ๊บมันควรจะพูดว่าเอ้ยโอนเงินนะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวฉันกำลังจะโอนเงินนะแต่ว่าเรากดไปเนี่ยมันขึ้นมาว่าปุ่มเมื่อเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอันนี้คืออะไรมันจะทำอะไรต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพื่อจะปรับเรื่องประสบการณ์เหล่านี้ครับเราก็จะไปทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะปรับเรื่องนี้ทั้งหมดว่าอ๋อต้องจุดไหนบ้างนะที่มันสำคัญและสามารถที่จะใช้ไอ้พวกสกรีนรีดเดอร์หรือ voice over ให้เขาได้ยินแล้วเขาสามารถดำเนินการต่อได้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้มาตรฐาน WCAG นะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการที่ develop หรือว่าพัฒนาตัวแอปพลิเคชันให้กับผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้ที่มีข้อจำกัดในการใช้งานอื่นๆนะครับเพื่อที่จะสามารถให้ใช้ได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป
1: ผู้ให้สัมภาษณ์นิธิรุธธนาคารกสิกรไทยพีทในห้องประชุม
7: ที่คิดว่าเป็นความท้าทายเลยเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องของคุยกับทีมออกแบบเราต้องทำยังไงให้แอปพลิเคชันเราเข้าถึงและยังคงความสวยงามทำให้สวยและทำให้เข้าถึงได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเนาะเราทำยังไงล่ะให้คนตาบอดที่เป็นตาบอดสีหรือว่าเป็นคนมองเห็นเรื่องรางเนี่ยสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างดีเนาะก็คือเรื่องของสีเราก็ต้องมีการตัดการของสีประมาณ 3.5 หรือว่าเป็น7นะตามหรือว่าจะเป็นเรื่องการใช้องค์ประกอบบางอย่างเนาะคนปกติเขาอาจจะอยากใช้ลักษณะเป็นการสวายขึ้นไปสวายเพื่อทำแอคชั่นแต่ว่าเราบอกว่าคนตาบอดมันสวายไม่ได้นะเราต้องทำยังไงล่ะต้องเป็นปุ่มนะซึ่งการออกแบบพวกนี้เนี่ยมันต้องมาคุยกันเราต้องออกแบบเบสออนของการเข้าถึงเป็นเรื่องของ inclusive design เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่นักออกแบบเนี่ยต้องคำนึงถึงอยากฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับว่าการออกแบบแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราจะมีมาตรฐานที่ชื่อว่าWeb Content Accessible Guideline หรือว่า WCAG นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไกด์ไลน์ที่บอกว่าเมื่อเราพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราควรจะทำยังไงเช่นปุ่มที่เป็นไอคอนเนี่ยเราก็ควรจะมีคำอธิบายใช่ไหมครับหรือการใส่ภาพในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเราก็ควรจะใส่ตัวalternative text นะให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงตัวรูปภาพนั้นได้เหมือนกันหรือการออกแบบหน้าเว็บเนาะเช่นการเราสามารถออกแบบให้หน้าเว็บเนี่ยมันมีสีสันสวยงามได้นะครับแต่ว่าเราก็คำนึงถึงเรื่องของความต่างของสีเนาะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าใช้สีแบบตัวอักษรกับสีแบ็คกราวด์เนี่ยที่มันแบบใกล้เคียงกันส่วนของพัฒนาแอปเนี่ยเราก็จะมีตัวถ้าเป็นของ iOS Android เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น iOS Accessibility Guideline ของ Apple อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถไปอ่านด็อกิเมนต์พวกนี้ได้นะครับหรือว่า Android ก็จะมี Android Accessibility Guideline อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเสียสละเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับในการไปอ่านพวกคู่มือต่างๆเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับคนโปรแกรมเมอร์บ้านเราเนี่ยเก่งๆเนาะเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ
8: คนทั่วไปที่ไม่ใช่คนตาบอดอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันจะมีความสุขอะไรกับเรื่องแค่นี้แต่ไอ้เรื่องแค่นี้ที่เขาทำไม่ได้มาทั้งชีวิตแล้วสมาร์ทโฟนมาช่วยเขาได้เพิ่มความสุขให้กับเขาเพิ่มคุณค่าในชีวิตความเป็นมนุษย์นะครับความเท่าเทียมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะภายใต้สมาร์ทโฟนเครื่องสี่เหลี่ยม
1: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Seeing in the Darkงานอบรมการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับคนตาบอดสุบินอุปนายกสมาคมคนตาบอดพูด
8: สอนเทคโนโลยีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดครับมีโอกาสได้สอนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยครับทั่วประเทศ
1: ของพันผู้เข้าร่วมอบรมพูด
9: 67แล้วค่ะป้าใช้โทรศัพท์มาตั้งแต่สมัยที่เป็นปุ่มกดมีแต่เสียงดังปิดปิดปัดแป๊บอะไรให้เราใช้ได้ใช่ป่ะคะแล้วก็มาเปลี่ยนผ่านเป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่มีปุ่มกดเลยอ่ะแต่มันมีเสียงอ่านหน้าจอให้เรายากนะตอนแรกๆอ่ะใช้เขาบอกว่าเอ้าหัดโทรเพราะเราแปะแล้วเรารู้แล้วมีเลขมีอะไรเงี้ยเราลองหัดโทรที่กว่าจะโทรได้ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมง
1: สุบินพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรม
8: คนตาบอดเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะอยู่ๆก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันมาแล้วใช้งานได้เลยคนตาบอดจะต้องผ่านการอบรมเทคนิคในการใช้นิ้วมือในการออกคำสั่งครับนะครับคนตาบอดส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะก็จะมีความกังวลว่าเอ๊ะคนตาบอดใช้ยังไงกับไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่หน้าจอมันเรียบๆถ้าสอนพื้นฐานนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการเรียนเนี่ยนะเขาก็จะมีความค่อยๆเข้าใจนะแล้วก็ถ้าเขาได้ใช้บ่อยๆนะฮะเขาก็จะมีความชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ผ่องพันธ์นั่งกดหน้าจอมือถืออยู่ที่โต๊ะกับผู้เข้าร่วมอบรม
9: อายุพวกเราไม่ใช่อุปสรรคสายตาก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะเข้ามาเล่นโทรศัพท์เข้ามาเล่นโซเชียลมีเดียอะไรกับเขาได้มีอบรมที่ไหนก็ควรจะพยายามเข้ามาอบรมดีกว่า
1: บิ๊กนั่งฟังเสียงอ่านหน้าจออยู่ริมหน้าต่าง
4: ผมบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบจะเป็นตาผมเลยถ้าเมื่อไหร่สมาร์ทโฟนหายไปจากมือหรืออินเทอร์เน็ตถูกตัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนคนตาบอด2ครั้งตาบอดซ้ำซ้อนเนาะคือบิ๊กใช้สมาร์ทโฟนตั้งแต่ตื่นเช้าตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงจนถึงเข้านอนที่จริงบิ๊กมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันคือเครื่องมือในการลดช่องว่างระหว่างคนตาบอดกับคนไม่ตาบอด
1: พีทใช้ไม้เท้าเดินนำในอาคารเขาเดินคุยมากับหญิงตาดีรวบผม
7: ผมอยากเห็นคนตาบอดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเหมือนคนปกติไม่มีการแบ่งแยกว่านี่เอ้ยนี่คนตาบอดนะคุณควรจะไปทำอาชีพนี้นะครับอาชีพนี้มันทำไม่ได้อยากเห็นสังคมเราเป็นสังคมที่ไม่เลือกปฏิบัติการรับสมัครงานเนี่ยจากที่เราเห็นเนาะเมื่อคนตาบอดส่ง CV หรือว่าส่งเรซูเม่ไปเข้าบริษัทเนี่ยทาง HR โทรมาสัมภาษณ์ปุ๊บรู้ว่าเป็นคนตาบอดทำไงฮะวางสายเลยเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าบริบทคนตาบอดเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างล่ะเข้าใจว่าคนตาบอดเป็นไงฮะเอามานั่งเฉยๆจริงๆคนตาบอดมีศักยภาพเยอะแยะเต็มไปหมดอยากให้ประเทศเราเนี่ยเปิดกว้างลองเปิดใจรับคนตาบอดทำงานดูให้คนตาบอดเนี่ยเขาได้ทำงานร่วมกับคนปกติอันนี้มันคือความภาคภูมิใจของคนตาบอดเนาะเขามีงานทำเขามีกินมีใช
1: ้เอกมนนายกสมาคมคนตาบอดพูด
10: ตัวเลขของคนพิการในปัจจุบันนะครับเอาเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็อยู่ประมาณสัก2,100,000 คนซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นคนตาบอดอยู่ประมาณสัก184,000 คนนะครับอันนี้ยังไม่นับที่ยังสำรวจไปไม่ถึงดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนในสังคมนะครับจะมีการออกแบบสิ่งใดก็ตามนะครับก็อยากให้คำนึงถึงการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มนะครับอย่างเช่นเวลาที่จะออกแบบอาคารออกแบบถนนหนทางนะครับหรือแม้แต่การออกแบบเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆถ้าคำนึงถึงการใช้งานของคนทุกกลุ่มก็จะทำให้เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
11: ผมคิดว่าก็อยากจะให้เชิญชวนทุกคนครับว่าเวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะไม่ได้คิดแค่กลุ่มลูกค้าหลักของเราแต่ว่ายังมีกลุ่มอื่นๆที่เขาก็อยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับของเราอยู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าถ้ามีอะไรนะครับก็อยากจะให้นึกถึงส่วนของผู้พิการทางสายตาด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาหรือวางแผนอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ครอบคลุมและก็ตอบโจทย์ให้คนทุกกลุ่ม
1: พีทที่โต๊ะทำงานนั่งกดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ถัดมามีเพื่อนร่วมงานคนตาดีนั่งทำงานอยู
10: ่ในเรื่องของการเข้าถึงนะครับก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างเว็บหรือแอปนะครับร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพเนี่ยจริงๆทางสมาคมเองก็มีทีมงานนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ตาบอดเลยนะครับสามารถที่จะไปทำงานร่วมกับผู้ที่พัฒนาเว็บหรือแอปนะครับจะไปร่วมกันออกแบบด้วยกันตั้งแต่ต้นนะครับหรือจะไปเป็นเทสเตอร์ไปทดลองใช้นะครับหลังจากที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้ร่วมกับเสียงอ่านจอภาพได้หรือไม่นะครับเราก็ยินดีที่จะประสานงานแล้วก็ส่งทางทีมโปรแกรมเมอร์เนี่ยไปร่วมพัฒนาร่วมกับทุกท่านครับ
8: อยากจะฝากนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องเลยนะฮะก็คือว่าไอ้ตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับเป็นถ้าพัฒนาขึ้นมาก็ให้คิดถึงการเข้าใช้งานการเข้าถึงของคนตาบอดด้วยมันจะทำให้โลกหรือว่าสังคมเนี่ยมีความเท่าเทียมกันคนพิการก็จะไม่มีนะเพราะว่าทุกอย่างเราสามารถเข้าเทียมกันได
1: ้บิ๊กนั่งกดโทรศัพท์มือถือขึ้นตัวหนังสือออกแบบเทคโนโลยีอย่างเข้าใจเพื่อการเข้าถึงของทุกคนอย่างเท่าเทียมขึ้นโลโก้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โลโก้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
12: เสียงจากคนตาบอดไทยหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณ ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะเสียงจากคนตาบอดไทยที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับวันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่หลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกากับผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวกรณีกล่าวหาธนาคารพัฒนาลาวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวกรณีกล่าวหาธนาคารพัฒนาลาวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินพร้อมเดินหน้าขยายผลคดีหลอกลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท
6: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวการชำระเงินออนไลน์หรือ Payment Gateway ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันและธุรกิจผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นผู้เสียหายโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดพื้นที่อำเภอตากใบเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นาย
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายคือจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะและดาบตำรวจวิทยาชัยพรมแก้วได้รับบาดเจ็บ4นายประกอบด้วย10ตำรวจโทไตรทศคุณสันภวสิริดาบตำรวจวันุชิตแซ่ค้อร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีนกิจจาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าคุมเข้มสถานบันเทิงและสถานประกอบการบูรณาการทุกภาคส่วนดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมเตรียมฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุอัคคีภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชน
8: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2551และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยนายณัฐวงศ์เกตแทนป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเปิดเพลงเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงเสียงรบกวนจากลูกค้าบริเวณลานจอดรถสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนโดยรอบโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการควบคุมระดับเสียงและเวลาเปิดให้บริการเพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานียังเตรียมบูรณาการจัดการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงอัคคีภัยในสถานบันเทิงในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปเพื่อยกระดับความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในพื้นที่รัฐริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับผมตะวันขิววิจิตรครับวันนี้มารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับติดตามชมติดตามฟังรายการได้หลายช่องทางเลยนะครับย้ำกันอีกทีนะครับ FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891 kHz นะครับใครที่อยากจะเห็นภาพฟังเสียงนะครับก็นี่แหละฮะเข้ามาได้ที่ Facebook Live นะครับหรือFacebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมฮะนะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับและที่เขาเรียกว่าฝากอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยต่างๆเข้ามาได้นะครับภายใต้ไลฟ์นี้ได้นะครับวันนี้เช็คแล้วไลฟ์ขึ้นแล้วนะฮะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไลฟ์เรามีปัญหานิดนึงนะครับสำหรับ Facebook ตอนนี้ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่เห็นภาพแล้วใครที่ได้ยินเสียงแล้วอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับฝากคำถามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ022769717นะครับ022769721นะครับแล้วก็0817159551-3นะครับก็เป็น5หมายเลขเลยนะครับที่สามารถที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกับทางรายการได้นะครับส่วนใหญ่จะถามนะฮะว่าเอ๊ะโทรมาแล้วจะมีคนรับสายเปล่ามีแน่นอนนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเป็นหมายเลข02นะครับ276917กับ276921เนี่ยนะครับรบกวนโทรเข้ามาในช่วงที่เรากำลังดำเนินรายการกันอยู่เพราะว่าเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับหมดชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จะมีผู้ดำเนินรายการหรือรายการอื่นมาทดแทนแต่ว่าถ้าเป็น0817159551-3เนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาหรือฝากคำถามขอคำแนะนำต่างๆได้ตลอดนะครับอีกช่องทางนึงนะครับจะส่งเป็นจดหมายจะส่งเป็นไปรษณียบัตรมาได้ก็จะน่าซองถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้นะครับเสาร์กับอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นช่วงของทนายอาสาทนายอาสาของรายการเราในวันนี้นะครับท่านเดิมครับเจอกับผมทุกสัปดาห์เลยนะครับพี่เกิดผลแก้วเกิดครับทนายความของเราสวัสดีครับพี่เกิดผลครับ
2: สวัสดีครับพี่ตะวันครับ
1: ครับนะวันนี้อย่าบอกนะว่าอยู่ปราจีน
2: เหมือนเดิมครับ
1: นี่เห็นไหมฮะนี่ฮะ
2: ช่วงนี้ฝนหน้าฝนปลูกต้นไม้ต้องมาดูแลบ่อยนะครับอ๋อ
1: ไม่ใช่ไปดูหลักเขตนะ
2: ใช่ล้อมรั้วไว้เร
1: ีย
2: บร้อยแล้วคร
1: ับ เห็นไหมนะทุกเรื่องที่เราได้คุยกันทนายเกิดผลก็ทำให้เป็นตัวอย่างด้วยเหมือนกันเนาะเห็นไหมนี่ต้องเข้าไปตรวจสอบดูพื้นที่ของตัวเองตลอดเวลาเลยนะฮะเรื่องของที่ดินนะครับที่ดินนี้เราก็พูดกันมาหลายสัปดาห์เลยนะครับพี่เกิดผลนะครับหลายสัปดาห์เลยที่เราพูดกันมาตั้งแต่การทำธุรกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการปักหมุดการสร้างรั้วนะโอ้มันมีผลเกี่ยวกับการกฎหมายที่ดินทั้งนั้นเลยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนั่นก็คือเรื่องของการเวนคืนที่ดินหลายคนคงจะเคยได้ยินแล้วเดี๋ยวรัฐเวนคืนที่ดินเอ๊ะคำว่าเวนคืนที่ดินคืออะไรคงจะต้องฝากพี่เกิดผลช่วยอธิบายสักนิดหนึ่งฮะมันคืออะไรฮะเวนคืนที่ดินนะฮะ
2: เป็นคืนที่ดินก็เป็นไปตามกฎหมายใช่ไหมครับคือมีพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินนะครับ
1: ครับ
2: เนื่องจากที่ดินรัฐต้องการใช้ที่ดินเพื่อการประโยชน์ทางสาธารณะนะครับก็คือทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนทาง
1: ครับ
2: การสร้างอ่างเก็บน้ำสมบูรณ์นะครับเพื่อประโยชน์ทางสาธารณะอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับ
2: ก็จะมีการ พอที่ดินของรัฐไม่พอใช่ไหมครับร
1: ั
2: ฐของรัฐไม่พอหรือมันจำเป็นต้องผ่านที่ดินของเอกชน
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีการเว้นคือที่ดินโดยออกเป็นประกาศเป็นพระราชกิจ
1: สิทธิ์ประ กาศการ
2: เว้นพื้นที่เส้นทางต่าง
1: ๆครับ
2: โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ
1: ครับ
2: ซึ่งการเว้นคือที่ดินเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดแนวเขตชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งแก่เจ้าของที่ดินไว
1: ้
2: เป็นการล่วงหน้าม
1: ี
2: การประชุมมีการอะไรในของแจ้งพื้นที่แจ้งสื่อสังคมในพื้นที
1: ่
2: ครับเมื่อมีการสำรวจเขาก็จะออกสำรวจก่อนว่าพ
1: ื้
2: นที่ตรงเนี้ยจะต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ผ่านที่ดินของใครไม่ว่าจะเป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
1: ครับผม
2: ที่เปล่าๆหรือที่เพื่อการอยู่อาศัยหรือการเกษตร
1: อืม
2: นะครับเมื่อรัฐได้กำหนดชัดเจนแล้วก็จะแจ้งให้กับเจ้าของที่ดินทราบว่ารัฐจะเว้นคืนที่ตรงนี้โดยชดเชยเป็นเงินเท่านี
1: ้ครับ
2: ซึ่งจะมีราคาเค้าเรียกราคากลางราคากลางไม่ใช่ราคาท้องตลาดนะ
1: จ
2: ะราคาท้องตลาดหรือไม่ใช่ราคาประเมินนะครับ
1: ครับ
2: เป็นราคากลางที่คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันหลายฝ่ายครับ
1: ครับ
2: ว่าราคานี้แล้วก็จะเสนอค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับการเว้นคืนที่ดิน
1: ครับครับคร
2: ับทีนี้ประชาชนอาจจะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะเห็นด้วยก็ได้นะคร
1: ับ
2: ในกรณีเห็นด้วยคงไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: แต่ในกรณีไม่เห็นด้วยอาจจะมีการโต้แย้งคัดค้านนะครับโต้แย้งคัดค้านอุทธรณ์คำสั่งก็ว่างไปซึ่งกฎหมายก็กำหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งอะไรไว
1: ้ครับ
2: แต่คำถามคือว่าการโต้แย้งเป็นการโต้แย้งแค่เรื่องของราคาค่าทดแทนที่ดินนะไม่มีสิทธิ์โต้แย้งว่าไม่ยินยอมไม่อนุญาตไม่ให้ใช้ทางหรือไม่ขายที่ให้ไม
1: ่
2: ได
1: ้ครับ
2: เพราะว่ากฎหมายบังคับซื้อครับกฎหมายบังคับซื้อเมื่อซื้อแล้วก็รัฐเขามีหน้าที่ชดใช้เงินไปตามราคาที่เห็นสมควรโดยมีคณะกรรมการหลายส่วนกำหนดราคากลางมา
1: ครับครับ
2: กรณีนี้เนี้ยถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์จะอุทธรณ์คำสั่งแล้วถ้ายังคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ยังยืนยันอยู่ก็สามารถฟ้องเพิกถอนหร
1: ือ
2: ฟ้องเรียกค่าขาดประโยชน์เพิ่มเติมที่ศาลปกครองได้ครับซึ่งก็มีกระบวนการของมันอยู่นะครับ
1: ดังนั้นถ้าพูดตรงๆแล้วว่าเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินหรือกำหนดเขตเวนคืนที่ดินต่างๆเนี่ยนะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยผู้ที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองถูกริดรอนสิทธิ์ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ายื่นคัดค้านได้การยื่นคัดค้านเนี่ยมันจะต้องมีการดำเนินการอะไรอย่างไรด้วยไหมฮะพี่เกิดผลฮะ
2: คือการดำเนินการยื่นคัดค้านมันก็สามารถทำได้นะคร
1: ับ
2: เพียงแต่ว่ามันต้องผ่านคณะกรรมการนะครับผ่านคณะกรรมการหน่วยงานที่คือการเวนคืนที่ดินมันไม่ได้เวนคืนเฉพาะเรื่องของทางหลวงอย่างเดียวครับมันมีหน่วยงานอื่นที่เวนคืนได
1: ้
2: เช่นกรมชลประทานเวนคืนเพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
1: ฝ่ายน้ำ
2: ล
1: ้
2: นสร้างเขื่อน
1: ครับ
2: หรือเวนคืนเพื่อการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นกระทรวงการคลังกระทรวงผลิตอะไรก็ได
1: ้
2: ม
1: ัน
2: ก
1: ็
2: เวนคืนได้หมดครับทีนี้เมื่อเราไม่เห็นด้วยเราโต้แย้งเราคัดค้านได
1: ้ครับ
2: แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าการโต้แย้งคัดค้านนั้นจะเป็นเหตุผลอะไร
1: ครับครับ
2: แล้วก็สามารถปฏิเสธล้อมทุกฟ้องเพิกถอนคำสั่งได
1: ้
2: คร
1: ับดังนั้นก็ต้องนี่แหละฮะใครที่ออกพระราชกฤษฎีกาก็ต้องยื่นคัดค้านต่อหน่วยงานนั้นนะฮะโดยมีคณะกรรมการคอยพิจารณาเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมขั้นตอนในการเวนคืนที่ดินให้นะครับเพื่อให้ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าการประกาศพื้นที่ที่อยู่ในแนว เขตเวนคืนที่ดินเนี่ยจะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเวนคืนที่ดินนะครับโดยในพระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะครับก็จะต้องมีรายละเอียดดังนี้ด้วยนะครับ1ก็คือวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินว่าจะนำเอาที่ดินนี้ไปทำอะไรนะครับ 2. ระยะเวลาในการบังคับพระราชกฤษฎีกา 3. แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนเท่าที่จำเป็นมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับ 4. นะครับระยะเวลาในการเริ่มต้นเข้าสำรวจ 5. เจ้าหน้าที่ที่เวนคืนที่ดินจะเป็นใครนะครับและ6นะครับแผนที่แผนผังแสดงแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนที่ดิน นะนี่คือรายละเอียดที่จะกำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตเวรคืนที่ดินนะครับที่จะ ออกมานะครับจากนั้นฮะเจ้าหน้าที่ก็จะทำการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเวรเขตที่ดินนะครับโดยมีการแจ้งกำหนดวันเข้าทำการสำรวจเป็นหนังสือนะครับให้เจ้าของทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันนะครับแล้วก็จะมีการปิดประกาศแนวเวรคืนที่ดินให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบตามสถานที่ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะอยู่ตรงไหนบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะที่สารวการกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตสารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอกิ่งอำเภอที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่พี่เกิดผลบอกเมื่อสักครู่นี้เขาก็จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้แทนของเจ้าหน้าที่ผู้แทนกรมธนารักษ์ผู้แทนกรมที่ดินในอำเภอผู้อำนวยการเขตแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการกำหนดค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินนะครับแล้วก็จะมีการประกาศค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินที่เจ้าของจะได้รับด้วยนอกจากนั้นครับออกหนังสือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดินให้มาติดต่อทำสัญญาซื้อขายแล้วก็เมื่อทำสัญญาซื้อขายแล้วเนี่ยเจ้าของที่ดินก็จะได้รับค่าตอบแทนเวรคืนที่ดินภายใน120วันครับหลังจากที่ทำสัญญาเสร็จสิ้นจะมีการขนย้ายถอนอสังหาริมทรัพย์หรือถอนอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นก็จะตกเป็นของรัฐอ๋อแหมถ้าเกิดว่ามีการเวรคืนที่ดินและพื้นที่นั้นมีอสังหาริมทรัพย์อยู่ในที่ดินนั้นด้วยตกเป็นของรัฐเลยเหรอครับดังนั้นการประเมินก็จะต้องมีการประเมินอสังหาริมทรัพย์นั้นด้วยหรือเปล่าครับพี่เกิดผลครับกรณีนี
2: ้กรณีที่รัฐกำหนดแนวเวรคืนแล้วก็มีสิ่งอสังหาริมทรัพย์ต่างๆอยู่บนที่ดินแปลงนั้นนะครับที่จะต้องขายผ่านไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เสาไฟอาคารบ้านเรือนต่างๆมันก็จะเป็นของรัฐเพราะรัฐซื้อแล้วรัฐเป็นคนจ่ายเงินให้เราไงครับ
1: ก็ถือว่าต้องเอาไปทั้งหมดเลย
2: เขาซื้อแล้วเขาก็ต้องเอาไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็น20-30ปีเขาก็มีสิทธิ์ตัดไปเอาไปเป็นของรัฐได
1: ้ครับนี่นะครับครับเมื่อสักครู่นี้ที่พี่เกิดผลอธิบายว่าเขากำหนดเป็นราคากลางเอ๊ะหลายคนก็เลยสงสัยว่าราคากลางนี้เขาประเมินแค่ที่ดินหรือเปล่าแล้วสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในนั้นล่ะฉันลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาประเมินด้วยหรือเปล่าอ๋อแสดงว่าต้องมีการประเมินเพิ่มเติมขึ้นไปอีกด้วยใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับนอกจากราคาที่ดินแล้วราคาทรัพย์สินที่ตั้งอยู่บนที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้าง
1: ครับ
2: ต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ที่เขาซื้อไปอย่างต้นไม้ราคาก็ไม่เท่ากัน
1: ครับครับ
2: ราคาก็ไม่เท่ากันอย่างต้นไม้ยูคาก็อาจจะไม่เท่ายางพารายางพาราก็อาจจะไม่เท่าไม้สักประมาณนี้นะครับมันก็จะแตกต่างกันไปจำนวนและขนาดของต้นไม
1: ้ครับ
2: หรือว่าสิ่งปลูกสร้างถ้าเป็นแค่บ้านไม้บ้านปูน
1: ครับ
2: อาจจะไม่เท่ากับโครงสร้างเหล็กคอสลอหรือโครงสร้างใหญ่อย่างนี้นะครับจะไม่เท่ากันอยู่แล้วครับ
1: อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาที่ประกอบไปด้วยผู้แทนจากองค์กรหน่วยงานต่างๆที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าต้องมาประเมินด้วยเพื่อทำการกำหนดค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินให้เป็นธรรมที่สุดนะครับแล้วก็สิทธที่จะได้รับค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินที่เป็นธรรมของเจ้าของที่ดินเนี่ยจะต้องรู้ไว้หน่อยนะฮะผมเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับสิทธิในการขอพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนในการเวรคืนที่ดินโดยมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายใน90วันครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือและต้องฟ้องร้องศาลภายใน1ปีนะครับและค่าอากรสแตมป์สำหรับการโอนที่ดินเวรคืนนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ขอเปิดทางเข้าออกกรณีที่ดินได้รับผลกระทบจากการเวรคืนที่ดินเอ๊ะอันนี้หมายถึงว่าเขาไม่ได้เอาที่ดินของเราไปทั้งหมดแต่อาจจะมีที่ดินที่ถูกเวรคืนมาปิดที่ดินเดิมของเราอย่างนี้ถูกต้องไหมครับพี่เกิดผล
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าคือเขาก็เอาเฉพาะแนวเขตในการเวรคืนนะครับบางทีที่ดินเราทั้งแปลงไม่ได้ถูกเวรคืนทั้งหมดนะ
1: ม
2: ันตัดผ่านบางส่วนก็ได้นะครับเพราะตัดผ่านไปบางส่วนปรากฏว่าไอ้ส่วนที่มันตัดผ่านเช่นที่นาต
1: ั
2: วอย่างนะครับ
1: ครับ
2: ที่นาของเราเนี่ยก็เขาตัดผ่านไปบางส่วนแล้วเขาก็สร้างเป็นทางหลวน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: สร้างเป็นทางหลวนก็จะกลายเป็นว่าที่นาเราติดเคยออกได้เคยจูงวัวจูงควายไปได้เคยขี่รถไถรถเต็กไปได้อ้าวไปไม่ได้ละเจอทางหลวนเข้าไปแล้วมีกั้นรั้วแนวเขตไว
1: ้
2: ถ้ามันจำเป็นสมมติว่าถ้ามันจำเป็น
1: ครับ
2: เราอาจจะขออนุญาตท้ายทางผ่านอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่กรณีไปนะครับ
1: ดังนั้นเนี่ยฮะก็คือได้สิทธิ์นั้นเลยค ือเขาจะต้องมีการพิจารณาหลังจากที่ได้มีกำหนดเขตการเวนคืนที่ดินแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณได้รับผลกระทบคุณก็ต้องยื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอรับสิทธิ์นี้นะฮะนะครับแล้วก็ยังมีการสิทธิ์ที่จะได้เวนคืนที่ดินเฉพาะกิจการที่กฎหมายกำหนดอันนี้หมายถึงว่ากฎหมายกำหนดให้มีการเวนคืนที่ดินเฉพาะที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นจะเวนคืนเพื่อจะเอาไปทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะไม่ได้เมื่อกี้ทางพี่เกิดผลได้อธิบายแล้วนะครับแล้วก็รัฐจะมีการกำหนดค่าตอบแทนการเวนคืนที่ดินโดยเบื้องต้นนั้นจะมีการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ

0: ปัจจัยนี้เดี๋ยวผมบอกกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเลย1ก็คือราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดที่ดินในวันบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาอันนี้ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหมายถึงราคากลางที่พี่เกิดผลบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดที่ดินในวันประกาศใช้บังคับใช้พระราชกฤษฎีกานะครับแล้วก็ราคาประเมินที่ดินของทางราชการที่กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดสิทธิ์ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินเอ๊ะอันนี้ผมอาจจะต้องสอบถามพี่ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินอันนี้คืออะไรครับพี่เกิดผลฮะ
1: โดยปกติแล้วมันก็จะไม่มีหรอกครับปกติเพราะราคาเพราะค่าธรรมเนียมต่างๆกฎหมายยกเว้นไม่ให้ราษฎรต้องเป็นคนจ่ายอยู่แล้วนะครับไม่ให้ราษฎรเป็นคนจ่ายแต่ว่ารัฐจะเป็นคนจ่ายเพียงแต่ว่ารัฐก็ต้องมาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันตรงนี้นะครับ
0: ฮะฮะ
1: เพื่อให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มันอยู่ในงบประมาณ
0: มันอยู่ในนี้ทั้งหมดนี้ก็คือมันอยู่ในค่าเวรคืนที่ดินที่ได้รับอย่างเป็นธรรมและใช้คำว่าเป็นธรรม
1: ครับ
0: นะฮะคราวนี้มาดูเรื่องเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวรคืนที่ดินครับเพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบแล้วก็มีความยุติธรรมต่อผู้ที่ถูกเวรคืนที่ดินภาครัฐจึงมีการกำหนดราคาตามปัจจัยต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินของรัฐอาจจะไม่คุ้มกับเจ้าของที่ดินเดิมอย่างเช่นบ้านราคา10ล้านนะแต่มีค่าตกแต่งภายในอีก10ล้านที่ไม่สามารถตีราคาออกมาได้เหมือนที่ดินกฎหมายจึงมีความคุ้มครองให้ผู้ที่ถูกเวรคืนที่ดินมีสิทธิ์ในการที่จะขอพิจารณาให้เพิ่มค่าตอบแทนการเวรคืนที่ดินได้นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่กฎหมายบอกเอาไว้เอ๊ะถ้าแบบนี้แล้วเราจำเป็นต้องมีทนายความด้วยไหมพี่เกิดผล
1: จริงเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องมีทนายความก็ได้ครับเพราะว่าโดยธรรมดาแล้วเจ้าของที่ดินสามารถอุทธรณ์คำสั่งหรือฟ้องศาลปกครองโดยไม่ต้องมีทนายความก็ได้แต่ในกรณีที่มันซับซ้อนมากก
0: ร
1: ณีที่ซับซ้อนมากหรือมีข้อโต้แย้งที่จำเป็นต้องอาศัยอ้างอิงข้อกฎหมายก็อาจจะต้องปรึกษาทนายความก็ดีครับ
0: นะเพื่อให้มันครอบคลุมว่าสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยได้รับสิทธิ์เต็มที่หรือมีความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนหรือบางครั้งเราเองถ้าเราไม่มีการคัดเขาเรียกว่าแย้งไปหรือว่าได้มีไม่มีข้อพิจารณาเพิ่มไปเราอาจจะเสียสิทธิ์ต่างๆที่เราควรจะได้ก็ได
1: ้นะฮะที่ผมเป็นห่วงที่สุดเลยสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดสำหรับประชาชนนะครับ
0: ครับ
1: คืออายุความส่วนใหญ่ประชาชนจะไม่รู้ว่าต้องไปฟ้องร้องหรือต้องไปอุทธรณ์คำสั่งภายในกี่เดือนกี่วันประชาชนนี่เป็นปัญหามากเลยครับอุทธรณ์ส่วนใหญ่แพ้ตลอดเลยเพราะว่ามัวแต่ใจเย็นเคสที่ใจเย็นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับมัวแต่ไปต่อรองมัวแต่ไปเจรจาทั้งที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขว่าเราต้องอุทธรณ์ภายใน90วันนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วฟ้องร้องภายใน1ปีแต่ทีเนี้ยอุทธรณ์ไปไหนครับแต่ที่เขาให้อุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีใช่ไหมครับ
0: ฮะใช่ฮะ
1: แต่ส่วนใหญ่ไม่ครับไม่ได้อุทธรณ์ไปยังรัฐมนตรีอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์ไปยังหัวหน้าฝ่ายต่างๆที่เขามาสำรวจซึ่งเขาก็รับเรื่องแต่เขาไม่มีอำนาจในการพิจารณาอะไรมากพอเวลาผ่านไปเราล่วงเลยระยะเวลาในการใช้สิทธิอุทธรณ
0: ์ครับ
1: เจ้าหน้าที่รัฐตอนนั้นเขาก็พิจารณายืนยันตามข้อเสนอของเขาตั้งแต่ตอนแรก
0: ครับ
1: พอเราจะไปฟ้องศาล
0: บ
1: างทีก็เลยอายุความไปแล้วก็มีเห็นบ่อยครับคือประชาชนจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้
0: ใช่ฮะอย่างที่
1: เพราะว่ายังอยู่เขาจะเข้าใจว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการไก่เกลี่ยขั้นตอนการต่อรองอยู
0: ่ครับครับตาสีตาสาบางครั้งเองก็ไม่ได้นึกถึงตรงเรื่องนี้เหมือนกันแต่รู้ว่าตัวเองอ่ะเสียสิทธิ์อยู่เอ๊ะฉันจะไปฟ้องร้องต่อใครอย่างมากก็ไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้ตัวหรือบางทีก็ไปแค่อำเภออาจจะไม่ได้ไปถึงทำเรื่องถึงรัฐมนตรีภายใน90วันอย่างที่ว่าเนี่ยถ้ากรณีแบบนี้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีเนี่ยเจ้าของที่ดินควรจะไปติดต่อที่ไหนก่อนพี่เกิดผลช่วยแนะนำหน่อย
1: มันสามารถอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการได้ครับไม่จำเป็นต้องไปถึงนายกหรือกระทรวงนั้นโดยตรงม
0: ัน
1: ต้องอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการ
0: ยังไงก็ต้องผ่านคณะกรรมการ
1: เขาต้องผ่านคณะกรรมการคณะกรรมการก็ต้องยื่นไปตามขั้นตอนนะครับเพ
0: ีย
1: งแต่ว่ามันหมายถึงให้รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัย
0: ไม่เข้าใจแล้วคือไม่ได้หมายความเราต้องไปยื่นตรงต่อกระทรวงนั้นกระทรวงนี้หรือถึงมือรัฐมนตรีเลยอ๋อแต่ก็ต้องผ่านตามขั้นตอนผ่านคณะกรรมการไปก็เราก็ต้องดูแหละว่าในพระราชกฤษฎีกาเนี่ยเขตเป็นคืนที่ดินเนี่ยตั้งใครเป็นคณะกรรมการบ้างเราก็ผ่านคณะกรรมการนี้ ติดต่อที่คณะกรรมการนี้ได้เลยถ้างั้นถ้าเดินทางไปตามหน่วยงานราชการที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นอำเภอไม่ว่าจะเป็นศาลากลางหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านก็สามารถที่จะติดต่อกับคณะกรรมการนี้ได้
1: เขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เราเขียนทอนอยู่แล้วครับเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกว่าเราไม่เห็นด้วยเราจะโต้แย้งอะไรหรือมีหลักฐานอะไรประกอบพิจารณาเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆที่ผมเจอบ่อยๆนะครับ
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างง่ายว่าทำไมเราได้แค่10บาทในขณะที่เพื่อนบ้านห่างเราไปแค่1กิโล2กิโลเขาได้30บาทแบบเนี้ยอาจจะโต้แย้งประเด็นนี้ก็ได้ว่าความเจริญไม่ได้ห่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยครับหรือความเสียหายเช่นมาประเมินราคาทรัพย์สินของเราเป็นต้นไม
0: ้ครับ
1: ต้นสักอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ต้นสักของเรามี50ต้นในขณะเพื่อนบ้านมีแค่ต้นยูคาจะได้ใกล้เคียงกับเราแบบเนี้ย
0: หรือบางทีปลูกแค่ต้นข้าว
1: สามารถเปรียบเทียบใช่ครับ
0: ดังนั้นมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในที่ดินนั้นควรจะต้องตีราคาอย่างเป็นธรรม
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้อันนี้ก็เนี่ยฮะค่อนข้างที่จะยิบย่อยและมีรายละเอียดหรือบางคนอาจจะนึกไม่ถึงบางทีไม้พวกนี้เราปลูกไว้นานแล้วแล้วเราก็ลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วมันมีมูลค่าเนาะใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับบางคนไม่ได้ปลูกไงบางคนปล่อยมันโตตามธรรมชาติแต่ลืมคิดไปว่ามันมีมูลค่านะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหมครับมันมีคืออย่างบางคนเนี่ยทำมีที่ดินเปล่าๆแต่ไม่ได้ดูแลอะไรก็ปล่อยมันรกร้างเป็นต้นไม้แต่ถามว่าเป็นทรัพย์สินของเราไหมเป็นแต่วันดีคืนดีทางการจะเวนคืนทางหลวง
0: ครับผม
1: แล้วมันก็ต้องผ่านที่ดินของเราบังเอิญครับเพิ่งเป็นป่าอยู่แล้ว
0: ถูกเลย
1: ใช่ไหมครับพอมาคำนวณต้นไม้ใหญ่โอ้ 20-30 ปีแล้วเราอาจจะมองว่าเราไม่ได้ปลูกหลวงอาจจะมองว่าคุณไม่ได้เป็นคนปลูกนี
0: ่ครับ
1: คุณไม่ได้เป็นคนปลูกให้ท่านี้ก็เพียงพอแล้วแต่อย่าลืมนะครับถ้าเราให้พ่อค้าเอกชนมาตัดไปขายอาจจะได้มากกว่าที่หลวงจ่ายใช่ไหมครับเพื่อเปรียบเทียบกับราคา 20-30 ต้นแบบนี้นะครับ
0: ครับครับครับแล้วมีข้อสังเกตอะไรที่พี่เกิดผลอยากจะเตือนกับพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้มีเขาเรียกว่าประสบการณ์กับการเวนคืนที่ดินอย่างนี้เพิ่มเติมไหมครับมีข้อไหนที่น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องควรระวังมากเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของเวลาในการอุทธรณ์เวลาในการยื่นฟ้องร้องครับควรจะต้องดูอะไรบ้าง
1: มีปัญหาอยู่ 2-3 อย่างนะครับที่จะเกิดขึ้นหนึ่งครับนอกจากเรื่องเวลา2ในขณะที่มีเจ้าหน้าที่มาเวนคืนเนี่ยเราปล่อยปละเลยไม่ได้ไปสำรวจกับเขาดูตัวอย่างง่ายนะครับเช่นเขาสำรวจว่าเขาจะเวนคืนเป็นระยะความยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แล้วมีสิ่งปลูกสร้างหรือว่ามีต้นไม
0: ้
1: อยู่ในพื้นที่เราที่ต้องคำนวณเป็นเงินเท่าไหร่
0: เ
1: ราก็ไม่ได้ไปตามนับในการตรวจสอบ
0: ครับ
1: ก็สมมติว่าต้นไม้เรามีอยู่20ต้นมีแต่มันหลากหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็ราคามันไม่เท่ากันแต่เขาตีเหมารวมว่าทุกชนิดราคาเดียวกันหมดแบบเนี้ยผมที่ชาวบ้านขาดความรู้ก็เข้าใจว่ามันคือราคาเดียวกัน
0: ม
1: ันคือราคาเดียวกันก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรตรงนั้นนะครับพอวันดีคือดีมีคนมาแนะนำก็จะไปอุทธรณ์ซึ่งพอจะอุทธรณ์มันก็กลายเป็นว่าอุทธรณ์ของเราฟังไม่ขึ้นเพราะเราไปเซ็นรับหมายความว่าเราไปตรวจสอบกับเขาแล้วว่ามันถูกต้องการสำรวจมันถูกต้องแบบนี้ครับ
0: เหมือนมันนึกได้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไม่ทันซะแล้ว
1: ไม่ทันแล้วเพราะนั้นพอเราไม่สำรวจเราไม่คำนวณราคาไม่คำนวณอะไรเป็นแต่เราต้องโต้แย้งตอนแรกพอเราไม่โต้แย้งกันตอนแรกพอเราจะปรึกษาอุทธรณ์เขาก็จะมองว่าเราไม่ได้ใช้สิทธิ์โต้แย้งเรายอมรับไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกประการแรกนะประการที่นี่คือประการที่หนึ่งแล้วนอกจากเหนือจากเรื่องเวลาสองประการที่สองประการที่สองกรรมสิทธิ์รว
0: ม
1: อันนี้อยากให้ดูดีๆนะครับกรรมสิทธิ์รวมที่ดินแปลงเดียวกันมีหลายชื่อไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้แบ่งแยกเพราะไม่ได้แบ่งแยกเนี่ยมันก็ต้องถือว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันเพราะทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันแต่มานั่งเถียงกันว่าฉันต้องได้ฉันแต่แนวตรงนี้สิคือไม่ได้ออกไหมครับคือมันจะมีพี่น้องกันนี่แหละครับเพราะว่าเป็นมรดกของพ่อแม่ที่เสียชีวิตแล้วตายไป
0: ครับครับ
1: ก็ใส่ชื่อร่วมกันไว้ก็มีสิทธิ์เท่ากัน
0: ครับ
1: ก็มีสิทธิ์เท่ากันก็จะนั่งเถียงกันดีแหละว่าเธอจะต้องได้ตอนท้ายนะฉันจะได้ตอนข้างหน้านะหรือเธอจะได้ด้านขวาด้านซ้ายในขณะที่ตกลงกัน
0: ครับ
1: แต่ยังไม่ได้แบ่งแยกกันเป็นสัดเป็นส่วนใช่ไหมครับปัญหาคือตอนที่คุยกันไม่มีปัญหาหรอกแต่พอเขาเวนคืนสมมติว่านายกอยู่นายกอบอกว่าฉันจะเอาทิศทางซ้าย
0: ครับผม
1: ทิศเหนือ
0: ครับ
1: นายกอบอกงั้นฉันจะเอาทิศใต้ใช่ไหมครับ
0: ฮะ
1: ตอนพูดกันแต่ยังไม่เข้าครอบครองและแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนใช่ไหมครับแล้วยังไม่ได้แบ่งกรรมสิทธิ์กันชัดเจน
0: ครับ
1: แต่พอหลวงมาเวนคืนแล้วเขาไปเวคือเอาติดกับฝั่งทิศใต้ซึ่งเป็นของนายกแบบนี
0: ้ครับผม
1: นายขอบอกว่าต้องนายขอนายกก็บอกฉันได้คนเดียวอย่างนี้ได้นะครับเพราะคุณยังไม่ได้แบ่งแยกกันเป็นสัดเป็นส่วน เข้าครอบครองเป็นชิ้นเป็นอันเพราะนั้นเท่ากับที่ดินของนายกอก็เท่ากับของนายขอด้วยเหมือนกัน
0: ครับอันนี้กรณีนี้หมายถึงว่าที่ดินนี้ไม่ได้ถูกเวนคืนไปทั้งผืนแต่อาจจะถูกเวนคืนบางส่วนของที่ดินดังนั้นส่วนที่เป็นเงินเนี่ยที่จะถูกได้รับเงินเวนคืนเนี่ยนั่นแหละจะมีปัญหาในการที่จะแบ่งกันว่าใครควรจะได้เท่าไหร
1: ่นี่คือปัญหาใหญ่ของคนที่ครอบครองแล้วจะเกิดปัญหาถึงขั้นแบบอาจจะต้องถึงทะเลาะเบาแวงกันในอนาคต
0: อันนี้ถึงมือทนายแน่
1: ใช่ครับอันนี้มันต้องตกลงกันและแบ่งแยกกันให้ดีๆเพราะว่าการเวนคืนมันมีโอกาสที่เราจะรู้ล่วงหน้า
0: ครับผม
1: เมื่อเรารู้นะเราต้องคุยกันให้เข้าใจว่าถ้าเขาเวรคืนเขาก็จะมีแนวเขตเวรคืนชัดเจนเพราะนี่แนวเขตเวรคืนชัดเจนแปลว่าต่อไปที่ยังไม่มีการตกลงเงินเราก็ได้เท่ากันนะ
0: ครับผม
1: ได้เงินเท่ากันแล้วส่วนที่เหลือก็มาแบ่งแยกกันอีก
0: ครับ
1: แบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเธอเวรคืนไปแล้วเธอได้คนเดียว
0: ครับ
1: ฉันจะได้ส่วนที่เหลือก็ได้ถ้าคุณตกลงกันได
0: ้ครับ
1: ถ้าคุณตกลงกันไม่ได้ก็ต้องใช้กรรมสิทธิ์ร่วมกันเวรคืนเป็นเงินเท่าไหร่ก็ต้องแบ่งเท่านั้นส่วนที่ยังไม่เวรคืนก็ต้องมาหารกันสองเหมือนเดิม
0: นะอย่างนี้นี่เองดังนั้นเนี่ยฮะใครที่มีที่ดินนะครับแล้วก็มีกรรมสิทธิ์ร่วมคุณพ่อคุณแม่เคยให้ไว้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายนู่นนี่นั่นแต่ว่ายังไม่ได
1: ้มีข้อสังเกตเพิ่มอีกนิดนึงนะ
0: ครับครับ
1: อีกประการหนึ่งคือที่ดินของคนอื่นแต่เราไปเช่าอยู่หรือไปอาศัยอยู่แล้วสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้หรือทรัพย์ที่มันติดตั้งอยู่บนที่ดินเป็นของเรา
0: เป็นของเรา
1: แยกให้ออกนะหนึ่งที่ดินเป็นของเจ้าของที่ดิน
0: ครับ
1: แต่เราเป็นญาติพี่น้องไปอาศัยอยู่แล้วเราก็ปลูก
0: ครับ
1: ปลูกต้นไม้ปลูกทำไร่ทำนาทำสวนมะพร้าวทำสวนอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเราหรือเราเช่าระยะยาวอย่างเง
0: ี
1: ้ยเวลาเขาเวรคืนเขาจะจ่ายใครอันเนี้ย
0: เขาจะ
1: จ่ายใครต้องไปคุยกันให้รู้เรื่องแล้วต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการให้ชัดเจนนะครับว่าที่ดินเป็นของนายกทรัพย์สินบนที่ดินเป็นของนายขอนะ
0: ครับ
1: เราต้องพ่อส่วนใหญ่ทะเลาะกันนะ
0: ถูกอันนี้นึกออกเลย
1: ที่ดินของนายกคนเดียวนะครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเราทำความตกลงกับเจ้าของที่ดินคนเดียวอาจจะมีข้อตกลงกันเหมือนกับสัญญากันว่าคุณได้รับเงินเวรคืนมีการประเมินทรัพย์สินสิ่งของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในที่ดินของคุณแล้วเนี่ยแยกเป็น2 ส่วนถ้าเป็นส่วนของที่ดินคุณเอาไปแล้วถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เราหรือต้นไม้ที่เราได้ปลูกอ่ะเราเป็นคนได้รับเงินนั้นอันนี้สามารถทำได้ไหมฮะ
1: มันเป็นข้อตกลงที่ทำได้อยู่แล้วครับ1มันตกลงทำได้2ทั้ง2คนหมายถึงว่าเจ้าของที่ดินและเจ้าของทรัพย์สิน
0: อ่
1: ะอาจจะต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าขอรับเงินคนละส่วนกัน
0: อ๋อ
1: นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือเจ้าของที่ดินเจ้าของสวนหรือเจ้าของผลไม้เจ้าของต้นไม้เขาไม่รู
0: ้อ๋อไม่รู้
1: เขาไม่รู้เพราะว่าตัวเองเขาไม่ได้เป็นคนตรงที
0: ่ครับ
1: หรือถึงจะเป็นคนตรงที่แต่เข้าใจว่าเป็นพระของเจ้าของที่ดิน
0: ครับ
1: อายุตัวอย่างง่ายๆเช่าที่ดินทำสวนทุเรียนสามยี่สิบปีอย่างเง
0: ี้ยครับ
1: คิดว่าทุเรียนจะเป็นของใครครับเวลาเขาเวรคืน
0: นั่นน่ะสิก็ส่วนใหญ่เขาจะนึกถึงไปของเจ้าของที่ดินก่อนล่ะ
1: ใช่เลยครับเจ้าของผู้เวรคณะกรรมการที่มาเวรคืนเขาไม่ทราบหรอก
0: แ
1: ต่ที่เขามาสำรวจเราต้องไปแสดงตัวครับ
0: ต้องแสดงตัวดังนั้นแม้ว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแต่ถ้าเผื่อว่าคุณได้รู้ข่าว
1: เขาดูว่ามันมีสัญญาเช่า
0: อ
1: ยู่นะอยู่นะ
0: อยู่ดีเลยนี่ฮะหลายท่านหลายคนที่ฟังอยู่นะพี่เกิดผลบอกว่ารายการดีมีประโยชน์มากฟังแล้วได้ความรู้มากๆเลยนะครับบางทีรายละเอียดของกฎหมายบางครั้งเราฟังแล้วมันตีความไม่ออกว่าหมายถึงอะไรแต่วันนี้พอเราได้พูดแล้วเขาบอกดีใจจังมีรายการแบบนี้นี่นะ
1: แต่เพราะว่าหลายคนไม่เข้าใจพอถึงมีปัญหาผมเคยเจออยู่เคสนึงมาร้องเรียนผมเจ้าของที่รับเงินไปหมดเลย
0: ครับ
1: แต่ตัวเองปลูกต้นไม้เขาปลูกอะไรไม่รู้จำไม่ได้รู้สึกว่าจะปลูกเงาะหรือส้มนี่แหละไม่แน่ใจนะคร
0: ับ
1: ตั้งหลายต้นที่ถูกเวรคืนไป
0: ครับ
1: ไม่ได้เงินต้องมานั่งทะเลาะกันอีก
0: เดี๋ยวกรณีนี้เรามาคุยกันเบรกหน้าแล้วกันเพราะว่าอาจจะมีรายละเอียดอะไรที่พี่เกิดผลอยากจะแนะนำหรือเป็นข้อสังเกตสำหรับคนที่มีที่ดินนะครับแล้วก็ถูกเวรคืนที่ดินในอนาคตนะฝากคำถามนะครับแล้วก็จะขอคำแนะนำได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ022769717แล้วก็022769721เอาแค่2หมายเลขนี้ก่อนละกันนะครับน้องๆทีมงานรอรับสายอยู่เอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

0: ที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ยั่งยิงยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
8: โหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
4: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
10: เอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนในช่วงทนายอาสานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับผมตะวันขีวิจิตและอีกหนึ่งท่านก็คือทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราก็อธิบายถึงเรื่องของกฎหมายนะครับหรือพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินนะครับซึ่งก็มีข้อสังเกตหลายเรื่องนะครับที่พี่เกิดผลได้พยายามที่จะบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าถ้าเผื่อว่าใครได้อยู่ในเขตเวรคืนที่ดินนะครับมีที่ดินอยู่ในเขตเวรคืนที่ดินแล้วต้องควรเขาเรียกว่ารักษาสิทธิ์ของตัวเองอย่างไรแล้วก็ควรจะมีข้อสังเกตอะไรอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคัดค้านนะครับว่าเผื่อว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินนี้ควรจะไปฟ้องร้องต่อใครยื่นอุทธรณ์ต่อใครนะครับเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดคุยกันแล้วนะครับพี่เกิดผลครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับพี่เกิดผลติดไว้เรื่องนึงว่ามีข้อสังเกตอีกเรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องของจำนวนเงินหรือราคาที่จะประเมินนะครับในที่ดินที่ถูกเวรคืนนั้นนะครับถ้าเผื่อว่าตกลงกันไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตแล้วก็มันมีเรื่องของระยะเวลาในการที่จะฟ้องในการที่จะขออุทธรณ์ต่างๆด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงเป็นพิเศษถูกต้องไหมฮะอันนี้
11: ใช่ครับเรื่องระยะเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะครับเมื่อเราจะใช้สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เช่นกฎหมายบอกว่าต้องอุทธรณ์ภายใน90วันนะประมาณนี้นะครับ
10: ครับ
11: เราจะใช้สิทธิ์ก็ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน90วันตามที่กฎหมายเป็นกฎหมายถ้าเรายื่นอุทธรณ์ไปหลัง90วันคณะกรรมการอาจจะไม่ส่งให้รัฐมนตรีพิจารณาหรือรัฐมนตรีพิจารณาเรายกคำร้องเราดื้อก็ได้นะครับโดยอ้างว่าเราไม่ยื่นภายในกำหนดระยะเวลา
10: ครับครับครับครับ
11: ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดใดด้วยเพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจน
10: อ
11: ันนี้ทำให้เราอาจจะต้องมานั่งเสียใจว่าทำไมเราไม่รู้ทำไมไม่มีใครบอกอะไรอย่างนี
10: ้ครับครับ
11: เรื่องอายุความเป็นเรื่องสำคัญมากในกฎหมาย
10: อย่างนี้เรา

0: อันนี้ผมจะพูดแบบนี้จะได้หรือไม่เราสามารถที่จะดื้อแพ่งได้ไหมฉันไม่เวรคืนฉันไม่เอาฉันไม่ให้รัฐเอาที่ดินของฉันไปอย่างนี้สามารถไหมฮะ
1: ทำไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เลยนะ
1: มันเป็นการบังคับซื้
0: อ
1: เป็นการบ
0: ังคับซื้อเลยนะ
1: ครับแต่ว่าเราอาจจะคัดค้านต้องร้องก็ได้แต่มันได้แค่ประวิงเวลา
0: สุดท้ายก็ต้องออก
1: ใช่ครับมันได้แค่ประวิงเวลาเท่าที่ผ่านมายังไม่มีเอกชนรายใดที่สามารถโต้แย้งหร
0: ือ
1: ไม่อนุญาตหรือไม่ยินยอมที ่ผ่านมารัฐบังคับหมดเลยครับ
0: ถ้าเราไม่ออกจากที่ดินนั้นฉันจะต้องทำกินอยู่ในที่ดินนี้ถือว่าเรามีความผิดไหมครับ
1: ถามว่ามีความผิดไห
0: ม
1: ตามกฎหมายมันก็ไม่ได้ผิดอาญาม
0: ัน
1: ก็ไม่ได้ผิดอาญาแต่ว่าถ้าว่ารัฐเขาเอากำลังลงไปทำเขาเรียกว่าอะไรครับผมเคยใช้กำลังในการเข้าไปรื้อถอน
0: มัน
1: ได้คร
0: ับ
1: ได้เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นหลายเคสหลายคดีแล้ว
0: อ
1: ย่างถนนรัตนาธิเบศรสมัยก่อนสร้างไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ทางด่วน
1: รถไฟฟ้า
0: อ๋อรถไฟฟ้า
1: ใช่รถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วประชาชนริมทางเนี่ยถูกเวรคืน
0: ครับ
1: ถูกเวรคืนเขาต้องขยับเสาไฟฟ้าเข้ามาติดแนวทางมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านขายยา
0: ครับ
1: เขาก็อยู่ระหว่างการต่อรองกับคณะทำงานนี่แหละก
0: ็
1: คือพวกหัวหน้าช่างอะไรต่างๆซึ่งหัวหน้าช่างเขาก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรแต่ระหว่างที่ต่อรองไปเนี่ยเขาก็รับปากว่าเขาจะไปเสนอผู้ใหญ่ให้แต่มันล่วงเลยแล้วเวลาที่ใช้สิทธิ์ก่อนตัวเจ้าของร้านเองก็ชะล่าใจไม่ได้คิดว่าจะต้องอุทธรณ์หรือฟ้องร้องใช่ไหมครับเพราะมันล่วงเลยระยะเวลาหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกเขาก็บอกว่าเขาไม่มีอำนาจในการพิจารณาท่านต้องอุทธรณ์เอา
0: ประม
1: าณนี้เขายื่นอุทธรณ์ไปก็ปรากฏว่าเขายกคำร้องเพราะว่าเขาบอกเลยระยะเวลามานานเพราะเลยระยะเวลามานานทีนี้หลวงเขาต้องใช้พื้นที่เขาจะเข้าไปครอบครองปรากฏว่าเจ้าของร้านขายยาไม่ยินยอมโดยอ้างว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็รื้อจริงนะครับใช้ไม่โคทุบเลยนะ
0: โอ้ครับผม
1: ใช้ไม่โคทุบเลยนะครับแล้วสุดท้ายถ้าผ
0: ่
1: านไปก
0: ็
1: จะอาจจะเห็นอยู่แถวนั้นว่ามีตึกร้างอยู่ตรง
0: นั้น
1: ใช้ไม่โคทุบแล้วก็ต้องจำใจออกเพราะสู้ทำอะไรเขาไม่ได้จริงครับ
0: เป็นกฎหมายบังคับซื้อบังคับซื้อแต่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องเขาเรียกว่ารักษาสิทธิ์หรือผลประโยชน์ของคุณให้ได้ตามความเหมาะสมนะฮะบอกจะได้มากที่สุดอาจจะไม่ใช่คำนี้แต่ตามความเหมาะสมและเป็นธรรมเอางี้ดีกว่านะฮะนะครับเรื่องนี้ถ้าเผื่อว่าใครสนใจอยากจะรู้นะครับว่าจะเช็คได้ยังไงแนวเวรคืนที่ดินเบื้องต้นมียังไงอันนี้ผมมีแนะนำนะฮะกดเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับเว็บไซต์ Thai Valuer นะครับ thaivaluer นะครับเมื่อสักครู่นี้ผมลองกดเข้าไปมันเป็นเหมือนลิงก์กับ Google นะครับก็จะเป็นแผนที่นะครับแผนที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่คำว่า Google Terrain นะครับมันจะอยู่บนเวนขวามือด้านบนของเว็บไซต์ของคุณนะฮะเป็นแผนที่นี่แหละนะครับพอกดปุ๊บมันจะมีหัวข้อลงมาครับคุณไปเลือกหัวข้อว่าข้อจำกัดกฎหมายและคมนาคมนะครับมันก็จะมีหัวข้อย่อยลงมาอีกกดไปที่แนวเวนคืนพอกดปุ๊บเห็นเลยครับมันจะมีแถบเหลืองๆขึ้นมานะครับในแผนที่ประเทศไทยตอนนี้ผมกดเข้าไปที่หน้าจอนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเห็นเลยครับว่าแนวเขตเวรคืนส่วนใหญ่เป็นถนนนะพี่เกิดผลนะฮะที่แสดงที่หน้าจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เป็นถนนนะฮะเป็นแนวเขตตั้งแต่เนี่ยฮะเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตนะอันนี้ที่ผมเห็นอยู่นะครับมีนครพนมมุกดาหารมหาสารคามนะครับเป็นถนนแล้วก็อยู่ทางภาคกลางก็มีสระบุรีนครนายกนะฮะกรุงเทพราชบุรีกาญจนบุรีนะครับแล้วภาคใต้ตอนนี้ที่เห็นอยู่มีระนองมีพังงามีภูเก็ตครับนี่แหละฮะที่เห็นอยู่นะฮะอันนี้เป็นแค่การเช็คเบื้องต้นนะฮะเช็คเบื้องต้นที่เห็นแค่แนวเขตใครมีที่ดินอยู่ในจังหวัดนี้ลองเข้าไปตรวจสอบดูนะครับว่าแนวเขตของตัวเองอยู่ในพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินหรือเปล่าเนาะอันนี้น่าจะต้องตรวจสอบดูหรือมีวิธีการตรวจสอบอื่นๆไหมฮะพี่เกิดผมมีวิธีไหนที่จะแนะนำไหมฮะ
1: ผมไม่ค่อยทราบเรื่องการไปตรวจสอบว่าเวรคืนอะไรอันนี้ยังแต่ว่าไม่ทราบแต่ว่าพวก พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขาค่อนข้างจะรู้ดีกว่าเรานะ
0: เออใช่ใช่
1: เหมือนกับว่า
0: เขาจะไม่ไปซื้อดินแถวนั้น
1: ไม่รอเลย
0: เขาจะไม่ไปซื้อที่ดินแถวนั้นแน่ๆไม่ไปพัฒนาอสังหาแถวนั้น
1: ถ้าพวกพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปกว้านซื้อตรงนี้สังเกตเลยว่าจะมีการพระเวรคืนตรงนั้นนะครับ
0: เขาจะไป
1: ที่เป็นข่าวว่าฟองคอดกะอะไรพวกนั้นแล้วน้องที่จะสร้างเลยไอ้นั่นไอ
0: ้ตอนนั้นจะเป็นแรนบิด
1: ท่าเรืออะไรเงี้ย
0: เป็นแรนบิดหรือจะเป็นคลองไทยก่อนหน้านู้นนะมีการกว้านซื้อกัน
1: สุดจะมีพวกรีบกว้านซื้อไปรอสังเกตดูดีๆก็แล้วกันว่าใครไปซื้อตรงไหนไว้รีบไปซื้อกับเขา
0: สุดท้ายเป็นไงล่ะแท้งไปแล้วตอนนี้นะแรนบิดก็บอกไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนซะแล้วฮะสำหรับปีนี้นะนะฮะโอ้นะฮะหลายท่านหลายคนบอกขอบคุณมากๆเลยและการนี้นะครับมีทั้งคุณดาวอรุณกมลนะครับที่ทักทายเข้ามาคุณอัชราปิ่นทองนะครับพระรุ่งขติยะนะครับคุณทองพูนดีนอกบอกรายการมีประโยชน์มากๆคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่านะครับแล้วก็มีคุณกฎชรัตน์นะฮะโอ้หลายท่านฮะคุณรจนาบุรณกิตติคุณบางออนใบเล็กคุณอเนกพริกไทยโอ้หลายคนที่ทักทายเข้ามาแล้วขอบคุณมากที่ติดตามรายการของเรานะวันนี้มีอีกประเด็นนึงอยากจะชวนพี่เกิดผลคุยนะ
1: ครับผม
0: เมื่อวานนี้ก็คุยกันถึงเรื่องของทรัพย์สินดิจิทัลของคุณหลุนนะก่อนหน้านี้เป็นกรณีที่สืบเนื่องมาจากเคสของคุณหลุนที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนะครับว่าเอ้ยสิทธิของคลิปวิดีโอที่เขาทำอยู่ใน YouTube อ่ะเพราะเขามีผู้ติดตามเยอะเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยมันก็ยังมีคนดูอยู่แล้วก็มีคนที่ติดตามก็สามารถกดคลิกเข้าไปดูแต่รายได้มันก็จะเพิ่มขึ้นไปได้เป็นรายเดือนแล้วใครจะเป็นคนได้อันนี้ก็เมื่อวานเขาพูดคุยกันแหละวันนี้อยากจะพูดคุยถึงเรื่องกฎหมายเรื่องของคนหายครับเรามีอีกหนึ่งคดีที่ยังเป็นที่โอ้โหนะกลดากันทั่วประเทศเลยนะป๋องกับธงที่ไปฆ่า2หนุ่มสาวชาวรัสเซียแล้วก็อีก3ศพพ่อแม่ลูก
1: นะพูดเรื่องนี้มา
0: อย่านะอย่าขึ้นนะอย่าเพิ่งขึ้นนะพี่กฤษณ์นะอย่าขึ้น
1: ก็ว่าจอเทียอันตรายลูกบ้านเรายังอันตรายกว่า
0: เออนั่นน่ะสินะฮะเนี่ยฮะก็อยากจะคุยว่าอ่ะกรณีเนี้ยเอาเราเรื่องคดีตำรวจเขาดำเนินการแล้วล่ะคราวนี้มันมีอีกเรื่องนึงเรื่องการแจ้งคนหายเนี่ยเออ3พ่อแม่ลูกเนี่ยกรณีเนี้ยนะครับญาติบอกไปแจ้งแล้วเออแล้วทำไมมันไม่มีความคืบหน้าการแจ้งคนหายนั้นมันมีข้อแนะนำยังไงไหมพี่เกิดผลว่าควรจะอะไรอย่างไรเรื่องในแง่ของกฎหมายเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วญาติพี่น้องคุณจะทำอะไรยังไงต่อไปไหม
1: เราพูดถึงกรณีสูญหายในประเทศไทยก่อนนะ
0: ครับ
1: อันดับแรกก่อนนะครับว่าโดยปกติเมื่อมีบุคคลสูญหายจะไปเข้าใจนะครับว่าบุคคลสูญหายต้องรอ48ชั่วโมงไม่ใช่นะครับถ้าล่วงเลยระยะเวลาพอสมควรไม่จำเป็นต้องถึง24ชั่วโมงก็ได
0: ้
1: สามารถแจ้งหายได้ทันทีนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะเป็นเด็กอะไรเงี้ยที่หายไปไม่ต้องรอให้ถึง24ชั่วโมงด้วยนะครับเมื่อก่อนมีความเข้าใจผิดว่าต้องรอ48มันไม่ใช่ความเข้าใจผิดหรอกตำรวจแหละเป็นชอบพูดตำรวจชอบพูดบอกว่ารอ48
0: ยังไม่ครบ48ชั่วโมงเลยเดี๋ยวเขาก็กลับมาอะไรเงี้ย
1: ครับตอนหลังมาไม่แน่ใจว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านไหนนะครับเป็นคนออกแจ้งว่าไม่ต้องรอ
0: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นเรื่องเร่งด่วนใช
0: ่
1: ไหมครับ
0: ครับ
1: เมื่อเราไปแจ้งคนหายก็ต้องให้เบาะแสกับตำรวจพอสมควรด้วยนะครับว่าคนที่หายไปเนี่ยมีอายุเพศหรือมีโรคประจำตัวอะไร
0: รายละเอียดของคนที่หายไปอ่ะ
1: ใช่ไหมแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรออกไปครั้งสุดท้ายเจอที่ไหน
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นคนมีสภาพจิตปกติไหมบางคนป่วยบางคนคนแก
0: ่
1: คนหรือเขามีปัญหาอะไรก็ต้องบอกตำรวจตามตรงเช่นเขามีปัญหาภายในบ้านเขามีเรื่อง
0: ไม่สบายใจปัญหาครอบครัวอะไรยังไง
1: ปัญหาครอบครัวก็ต้องเล่าสาเหตุให้ฟังเพื่อเขาจะได้มีเบาะแสนะครับ
0: ครับ
1: แต่เมื่อแจ้งไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องตรวจสอบตรวจเช็คส่วนใหญ่ตำรวจในพื้นที่เขาจะตรวจเช็คไปที่โรงพยาบาลโรงอะไรก่อนหรือตำรวจในสน.ก่อนมีคนได้รับอุบัติเหตุมาโรงพยาบาลไหม
0: ครับ
1: หรือมีสถานีตำรวจใกล้เคียงได้รับแจ้งว่ามีบุคคลบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุแถวนั้นหรือไม่นะคร
0: ับ
1: พอถ้าเราสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปว่าเขามีปัญหาอะไร
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้เบาะแสน
0: ะ
1: เช่นเขามีปัญหากับเจ้าหนี้นอกระบบแบบนี้เราต้องให้ข้อมูลเขาพอสมควร
0: ครับผม
1: ว่าเจ้าหนี้นอกระบบเคยถูกข่มขู่ด้วยอะไรเพื่อให้ตำรวจเขาหาเบาะแสต่อไป
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าคนหายออกไปจากบ้านเนี่ยมันมีเหตุการณ์ไม่เหมือนกัน
0: บ
1: างคนเนี่ยทะเลาะกับเมียแล้วหายไปจากบ้านแล้วตำรวจเขาก็ไม่รู้จะไปตามยังไงเพราะคนทะเลาะกับเมียเดี๋ยวก็กลับมาอย่างเงี้ยก็มี กรณีแบบนี้มันก็ตอบยาก
0: ครับ
1: แต่ทีนี้เมื่อไม่ว่าจะหายด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เมื่อติดต่อไม่ได
0: ้ครับ
1: เมื่อญาติพี่น้องติดต่อไม่ได้เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องรับแจ้ง
0: ครับ
1: แล้วก็มีประสานงานไป
0: ครับ
1: แต่ถึงขั้นที่มีเบาะแสว่าถูกหลอกไปหรือถูกล่อลวงไปหรืออาจจะมีความเสี่ยงถูกอาชญากรร
0: ม
1: อันนี้ผมว่าตำรวจต้องใส่ใจเป็นกรณีพิเศษนะครับว่าได้ทราบข่าวว่าลูกชายลูกสาวแจ้งครั้งสุดท้ายว่าอยู่บนรถตู้แถวนี้ประเทศเดียวก็ต้องไม่รอช้าแล้วอย
0: ่
1: างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่พ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องรีบดำเนินการอย่าชะล่าใจ
0: ครับ
1: ติดต่อไม่ได้ต้องสอบถามเพื่อนฝูงให้ได้ก่อนต้องสอบถามเพื่อนฝูงให้ได้ครับ
0: ญาติพี่น้องผมเชื่อแหละนะครับว่าถ้าเผื่อว่ามีความสนิทสนมกลมเกลียวกันแล้วเนี่ยเขาไม่นิ่งนอนใจแน่ๆว่าบางทีแค่วันหรือไม่ถึงวันก็เริ่มจะเอะใจแล้วก็รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจละคราวนี้อีกกรณีหนึ่งพอเมื่อแจ้งแล้วมันไม่มีความคืบหน้าใดๆนี่สิพี่เกิดผลนะครับส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นตำรวจไม่เห็นทำอะไรเลยตำรวจไม่เห็นตามคนให้เลยจริงๆในกระบวนการติดตามคนหายของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีกระบวนการของเขาอยู่ไหมครับหรือว่าสืบสวนสอบสวนแค่แล้วไม่ได้ความอะไรมันก็จะนิ่งเฉยไปเลยอย่างนี้มันมีอะไรไหมฮะ
1: คือโดยปกติการที่คนสูญหายมันไม่ใช่เหตุอาชญากรรมทางกฎหมาย
0: ร
1: ู้ไหมครับ
0: ครับ
1: มันไม่เหมือนคนถูกฆาตกรรมแล้วสูญหายไปชัดเจนเนี้ยแต่คนที่หายไปเนี่ยทางกฎหมายยังไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาชญาอาญาคือตำรวจมีหน้าที่รับแจ้งความในคดีอาญาด้วยไหมครับ
0: ครับผม
1: เมื่อมันไม่ใช่ความผิดทางอาญาตำรวจก็เขาก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าโดยหลักก่อนนะนี่คือหลักการก่อนแต่การ
0: หลักการนะหลักการหลักการ
1: การให้บริการประชาชนเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่พอตำรวจยึดหลักการไปหลักว่ามันไม่มีเหตุอาญาไม่มีผู้เสียหายไม่มีการก่ออาชญากรรมเขาก็จะถือว่ายังไม่ใช่หน้าที่เขา
0: คือไม่ใช่ว่าต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตามจังหวัดนั้นดูซิคนนี้จะไปตรงนี้หรือเปล่าตรงนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาอย่างนี้มั้ยฮะ
1: แต่ถ้าเขาทราบเบาะแสว่ามันอาจจะเกิดเหตุเชื่อกรรมได้เขาก็ต้องสืบสวนตรงนั้นได
0: ้
1: เขามีหน้าที่ต้องสืบสวนอยู่แล้วว่ามันอาจเกิดเหตุร้ายกับคนนี้นะเช่นเขาได้รับเบาะแสจากผู้แจ้งว่าคนคนนี้เขาไปติดต่อธุรกิจถือเงินสดไป5 ล้านเนี้ยแล้วก็หายไปเรื่อยตำรวจจะนิ่งเฉยได้ไงครับเรื่องแบบนี้อาจจะถูกซื้อทรัพย์ป้นทรัพย์หรือถูกหักหลังด้วยขนาดที่บอกว่าเขาไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วแต่เพื่อนเขานี่มีประวัติอันนี้
0: อาชญากรรม
1: ใช่ครับเราก็ควรจะต้องตำรวจก็ต้องใส่ใจไม่ใช่ว่าหายไปแต่ยังไม่เกิดเหตุอาชญากรรมยังไม่มีคนตายยังมีคนหายแบบทางคดีอาญาแบบนี
0: ้
1: ตำรวจก็จะเหมือนลักษณะแบบเฉยเฉยไม่ใส่ใจเพราะเขามองว่ามันยังไม่เกิดคดีอาญานี่เป็นเรื่องของพนักตำรวจจะต้องปฏิบัติที่แบบมันไม่ควรจะรอให้คนตายก่อน
0: ครับผม
1: นะครับคนแต่แค่รู้ว่าสมมติญาติเขามาแจ้งว่าเนี่ยผู้หญิงลูกสาวเขาเนี่ยไปอยู่กับผู้ชายนี้มีพิรุธแล้วถูกชอบถูกทำร้ายเขาจะโทรมาบ่อยๆว่าเขาถูกขังเนี่ยก็ต้องติดตามหาแล้วไม่ใช่บอกว่ามันเป็นเรื่องของผัวเมียอะไรเงี้ยตำรวจชอบบอกทำนองเนี้ย
0: ครับครับนั่นแหละมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่พอมีเคสของคนหายเนี่ยมักจะนิ่งๆนะไม่ติดตามอะไรแต่ว่าพอเวลาไปสอบถามตำรวจโอ้ผมก็ทำตามกระบวนการเรียบร้อยนะผมแจ้งเรื่องของคนหายไปตามช่องทางต่างๆที่ตำรวจต้องทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีเบาะแสอื่นๆเพิ่มเติมไปดูที่บ้านและที่บ้านก็เรียบร้อยดีไม่มีการหรือค้นไม่มีการสู้ไม่มีการใช้ความรุนแรงใดๆมันก็เลยไม่รู้จะไปทางไหนต่อ
1: คือถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงสมมติว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นจริงก็ถือว่าเขาพยายามไงครับแต่บางคนเขาไม่ได้มีความพยายามพอไปถามก็เดี๋ยวเขากลับมาเองอะไรเงี้ยคือทั้งที่เราบอกว่าเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนี้ชอบทำร้ายผู้หญิงคนนี
0: ้
1: แล้วล่าสุดได้รับการติดต่อว่าเขาส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยเขาถูกขังอยู่ในห้องก็ไม่ไปหาเขาเพราะว่าอยู่นอกเขตอำนาจตัวเองแบบนี
0: ้
1: สมมติผมแจ้งความไว้ที่ตำรวจปราจีนแต่ว่าผู้หญิงส่งข้อความมาว่าตอนนี้อยู่ระนองแล้วตำรวจปราจีนบอกอยู่นอกเขตอำนาจแบบนี้มันได้ครับมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: อย่างนั้นก็ต้องประสานไปด้วยครับ
0: ครับนี่ฮะก็ใครที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้คงจะเข้าใจดีอย่างผมเองมีหลายครั้งที่เราดำเนินรายการตั้งแต่รายการเก่าแล้วนะครับรวมด้วยช่วยกันหรือมาอีกหลายๆรายการก็จะมีเรื่องการแจ้งคนหายแบบนี้หลายครั้งทีเดียวนะครับก็มักจะมีคำพูดแบบนี้เหมือนกันต ้องแจ้งสื่อแล้วล่ะเพราะว่าแจ้งตำรวจแล้วไม่ได้ความก็มาแจ้งสื่อช่วยติดตามอีกทางหนึ่งประมาณนี้พี่เกิดผลอันนี้ขอสั้นๆนะครับเพราะเราเหลือเวลาประมาณ1นาทีนะครับกรณีผู้กระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกกลับเข้าไปอีกแล้วคราวนี้เป็นคดีอุกชะกันที่ฆ่าถึง5ศพแต่ไม่รู้มากกว่า5ศพหรือเปล่ากลับเข้าไปอยู่ในคุกแล้วจะถึงขั้นประหารชีวิตได้ไหมฮะ
1: โทษมันโทษประหารอยู่แล้วครับตามกฎหมายการฆ่าคนการดำเนินการที่ฆ่าคนตายหรือว่าแผนฆ่าคนใส่ตรองไว้ก่อนมีโทษสถานเดียวคือประหารชีวิต
0: ครับ
1: ดังนี้กระบวนการในการประหารชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นครับส่วนใหญ่ศาลท่านก็จะพิจารณาไปตามพยานฐาน
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีกฎหมายเป็นว่าถ้าจำเลยสำนึกผิดและรับสารภาพศาลจะลดโทษกึ่งนึง
0: ครับ
1: หรือจำคุกตลอดชีวิต
0: ครับ
1: พอไปอยู่เรือนจำก็มีพรบราชธรรมอีกว่าให้นักโทษปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทำตัวดีก็จะมีวันลดโทษให
0: ้ลดโทษให้อีก
1: ทั้งเยี่ยมก็จะได้ลดวันละเดือนละ5วันอีกมีพระราชทานอภัยโทษมาปีละกี่ครั้งล่ะก็ได้อีก
0: ครับ
1: ทีนี้คำถามก็คือว่าคนพวกนี้มันควรได้อภัยไหมควรได้สิทธิ์ตรงนั้นไหม
0: ใช่ฮะนี่เป็นปัญหาที่หลายคนอยากจะรู้กับกรณีนี้กับเคสนี้เลยนะฮะเพราะนะเราเห็นแล้วล่ะไม่มีใครอยากให้เขากลับเข้ามาอยู่สังคมเดียวกันกับเราอีกแหละนะฮะ
1: โอ้พึ่งพ้นโทษมาไม่กี่วันนึงเน
0: าะนั่นนะฮะสงสารกับทุกส่วนเลยสงสารกับครอบครัวกับคนที่อยู่รอบข้างทุกคนเลยเอาละครับพี่เกิดผลวันนี้โอ้เราใช้เวลาหมดจริงๆขอบคุณพี่เกิดผลมากๆนะครับวันนี้ครับแหมโอกาสหน้าคงจะได้มาพูดคุยกันในรายการอีกนะครับสวัสดีครับพี่เกิดผลครับเอาละครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมานะเวลานี้นะครับผมตะวันเขียววิจิตรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันที
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะที่เป็นการทิ้งงานพ.ศ. 2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทางนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บนเส้นทางอำเภอปายมุ่งหน้าจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้รถยนต์เสียหายเกือบทั้งคันเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
6: บนเส้นทางอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมุ่งหน้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รถยนต์คันหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ขนาดกำลังวิ่งอยู่บนท้องถนนหลังผู้ขับขี่สังเกตเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากห้องเครื่องจึงรีบนำรถจอดข้างทางก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามอย่างรวดเร็วโชคดีผู้อยู่ภายในรถสามารถออกมาได้ทันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าควบคุมเพลิงใช้เวลาไม่นานก็สามารถดับไฟได้สำเร็จแต่รถยนต์ได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันส่งผลให้การจราจรบนเส้นทางปายเชียงใหม่ชะลอตัวเป็นช่วงสั้นๆก่อนกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมเปิดตลาดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชนเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษ4สิงหาคมนี้
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดตามโครงการลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ2569เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกิจกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันอังคารที่4สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณหมู่ที่1ตำบล2แพรกอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและส่งเสริมการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงรวมเลือกซื้อสินค้าได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวราดิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19:00 น.

0: ่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สั่งมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.เรื่อยไปจนถึง 18:00 น.ครับผมเอกพงศ์นพสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับร้อยเรื่องมาเล่าในวันนี้ยังคงนำเสนอหนังสือชุดกฎแห่งกรรมเหมือนเดิมนะครับและผู้ที่จะนำเสนอนั่นก็คือคุณชัยสินคนคล่องครับท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องอดีตชาติบ้างไหมครับจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรวันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าขอนำกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนอดีตชาติมาฝากกันและอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้จริงนะครับท่านผู้ฟังคงจะรู้จักวัดป่าอัมพวันที่สิงห์บุรีเป็นอย่างดีนะครับวัดป่าอัมพวันที่สิงห์บุรีอำเภอพรหมบุรีนั่นเองวันนี้มีเรื่องจริงที่บันทึกไว้โดยท่านเจ้าอาวาสในยุคปี2500ต้นๆ มาฝากกับท่านผู้ฟังกันครับชื่อตอนว่าอดีตชาติไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
2: กฎแห่งกรรมตอนอดีตชาติ

ที่สมาคมแห่งหนึ่งหลังจากประชุมกันตามธรรมดาทุกวันพฤหัสบดีก่อนเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังมีเวลาหันมาถกกันถึงเรื่องกฎของความจริงเรื่องกรรมในยุคปัจจุบันมีผู้สนใจและเชื่อกันมากแต่หลายท่านยังข้องใจในเรื่องกรรมอดีตชาติหรือกรรมเก่าชาติก่อนติดตามสนองในชาตินี้เพราะบางท่านในชาติปัจจุบันก็ประพฤติตัวดีไม่น่าจะรับเคราะห์กรรมหนักเลยจึงมีข้อสงสัยว่าจะพูดอย่างกำปั้นทุบดินเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นหาสาเหตุไม่ได้ก็มักจะเชื่อว่ากรรมในอดีตชาติจริงแต่อีกฝ่ายยังสงสัยเชื่อไม่สนิทนักบางท่านก็ไม่เชื่อเลยจึงมีการถกกันขึ้นในหมู่ผู้ที่ได้เคยอ่านหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมเมื่อเพื่อนที่เป็นฝ่ายเชื่อเรื่องกรรมในอดีตชาติมีจริงทั้งเป็นเลขานุการของสมาคมนั้นมาเล่าให้ฟังแล้วผู้เขียนก็บอกกับเพื่อนว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนย่อมจะมีความเห็นแตกต่างกันการที่ถกกันเพื่อหาความจริงและเหตุผลในเรื่องนี้ก็เป็นนิมิตที่ดีเพราะเป็นเรื่องที่จะนำไปพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งในอนาคตวันหนึ่งข้างหน้าก็คงจะคลี่คลายข้อสงสัยให้ชัดแจ้งอย่างขาวกับดำเมื่อนั้นคงจะปัดข้อสงสัยต่างๆหมดไปเองแต่ก็เหมือนอภินิหารเผอิญต่อมาผู้เขียนก็ได้รับจดหมายพร้อมทั้งบันทึกข้อความเกี่ยวแก่กรรมในอดีตชาติซึ่งมีหลักฐานเหตุการณ์พอจะเชื่อได้ไม่มีข้อสงสัยหากท่านได้อ่านและพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนก็คงจะคลี่คลายความสงสัยลงได้บ้างเพราะเรื่องได้เกิดขึ้นแล้วและได้ผ่านไปไม่นานวันยังมีผู้รู้เห็นเป็นพยานมีหลักฐานอีกมากนับว่าเป็นเหตุบังเอิญหรืออภินิหารผู้เขียนได้รับเรื่องนี้มาได้ทันเวลาหลังจากได้ทราบว่ามีคนส่วนมากที่ถกกันถึงเรื่องกรรมในอดีตชาติมีจริงหรือไม่

ในบันทึกที่ท่านเจ้าของเรื่องส่งมาได้เล่าว่าข้าพเจ้าหมายถึงผู้บันทึกมีเพื่อนทหารผู้นิยมการล่าสัตว์ว่าเป็นกีฬาที่ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินตื่นเต้นผจญภัยตามอารมณ์ชอบเป็นชีวิตจิตใจข้าพเจ้าอยากจะห้ามปรามชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษในเรื่องกรรมแต่คิดว่าน้ำหนักคำพูดคำเตือนและเหตุผลยังไม่พอยังเบาเพื่อนก็คงไม่เชื่อแน่จึงหาโอกาสให้เพื่อนได้พบพระอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงเพื่อจะได้อบรมสั่งสอนให้เกิดเห็นผิดชอบเชื่อบุญบาปมีศีลธรรมมีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลต่อไปสมกับเป็นผู้ถือพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติหากมนุษย์เราไม่เข้าข้างตัวได้พิจารณาถึงผลตามหลักธรรมชาติแล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าคงจะรู้ว่าสัตว์ทุกชนิดที่เกิดมาในโลกนับแต่มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่สูงสุดตลอดจนสัตว์เลื้อยคลานต่างมีสัญชาตญาณประจำอยู่ด้วยกันทุกรูปทุกนามสิ่งนั้นคือความกลัวเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านเพียงเราหยิบไม้ขึ้นมาทำท่าจะตีเท่านั้นจะเป็นแมวหรือหมาซึ่งมีความไวต่อความรู้สึกก็จะทำให้มันตกใจวิ่งเพ่นหนีตามสัญชาตญาณแห่งความกลัวยิ่งสัตว์ป่ามีความตื่นกลัวอยู่แล้วเพราะมันเคยพบแต่มนุษย์คอยล่าทำลายมันผิดกับพระภิกษุบางรูปท่านได้แผ่เมตตาทำให้มันจึงทำให้มันเข้าหาพระเพราะสัญชาตญาณรู้ว่าไม่มีภัยอันตรายใดๆเมื่ออยู่ใกล้พระนี่ก็เห็นได้ว่าสัตว์ทุกชนิดย่อมมีความหวาดกลัวภัยเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วแต่มันก็สามารถรู้ได้ว่าใครมีความเมตตาธรรมแก่มันหากเรานักล่าสัตว์จะพิจารณาดูก็จะเคยเห็นแก่ตารู้แก่ใจว่าขณะที่บุกเข้ายิงสัตว์ป่าเสียงปืนทำให้มันแตกฝูงวิ่งกระเจิงหนีเพราะความหวาดกลัวตัวลูกพลัดตัวแม่ตัวผู้พลัดตัวเมียวิ่งหนีตาลีตาลานจนสุดชีวิตขอเพียงให้ชีวิตได้รอดตายเท่านั้นและบางตัวถูกยิงจนตายก็ตายไปที่ไม่ตายก็วิ่งหนีต่อไปบางตัวยังไม่ตายเพียงแต่ถูกยิงบาดเจ็บจะวิ่งโซซัดโซเซไปหาที่หลบภัยในพุ่มไม้ที่ลับตาออกมาหากินไม่ได้แข้งขาถูกลูกปืนบาดเจ็บพิการได้รับความลำบากทุกทรมานจนกว่าจะหายหรือตายไปหากเราอยากเป็นนักล่าสัตว์ป่าก็ควรจะพิจารณาดูตัวเองก่อนแล้วตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราทำเช่นนี้ผิดหรือถูกเราสร้างบุญหรือก่อบาปเมื่อคิดยังไม่ตกก็ย้อนไปคิดเอาความรู้สึกทางจิตใจของเราไปสวมวิญญาณของสัตว์ที่เราตามล่านั้นสมมติว่าสัตว์นั้นกลับเป็นคนตามล่าเราหาความสนุกสนานตามอารมณ์เหมือนเราหยิกเนื้อคนอื่นข้างเดียวเขาเจ็บเราไม่เจ็บลองให้เขาหยิกเนื้อเราดูบ้างแล้วเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอย่าลืมว่าเราก็ถือศาสนาพุทธแต่เราอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมหรือเปล่าเราได้ปฏิบัติอะไรผิดศีลธรรมข้อใดบ้างอย่าปล่อยอารมณ์สร้างกรรมไม่มีขอบเขตอย่าหลงไหลสร้างบาปว่าเป็นกีฬาของมนุษย์ให้ความเป็นธรรมอย่ารังแกเบียดเบียนสัตว์มันก็อาศัยอยู่ในป่าที่มีขอบเขตคนเห็นแก่ตัวได้บุกทำลายมันจนจะสูญพันธุ์อยู่แล้วถ้าเราได้เอาหลักศีลธรรมมาคิดพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วเราก็จะเกิดความสมเพชเวทนาสงสารคงยิงมันไม่ลงปล่อยให้มีชีวิตอยู่ตามป่าตามดงตามธรรมชาติอย่าไปรบกวนเบียดเบียนให้มันอยู่ด้วยความสงบในป่าต่อไปเราก็สบายใจเมื่อมีอายุก็ไม่ต้องกลัวว่ากรรมจะตามสนองเพราะไม่ได้สร้างกรรมไว้แต่วัยหนุ่มได้บันทึกไว้ว่าคืนนั้นเป็นต้นเดือนวันที่2เมษายนพุทธศักราช2512ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายทหารอดีตเป็นนักนิยมไพรชอบล่าสัตว์
ถือว่าเป็นกีฬาของลูกผู้ชายอีกท่านหนึ่งเป็นนายทหารแม่นปืนได้รับเหรียญทองและเหรียญเงินเท่าที่รู้ไม่ต่ำกว่า6อันเราต่างก็ถกกันถึงเรื่องของการล่าสัตว์หรือคนฆ่าสัตว์ว่าเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมหรือไม่ตกลงคืนนั้นเราจึงพากันขึ้นรถพร้อมทั้งคนขับออกจากที่พักคืนนั้นเป็นคืนแรมหนึ่งค่ำดวงจันทร์ยังไม่รู้เว้าแหว่งกำลังทอแสงสว่างเต็มดวงเพราะเป็นเดือน5ของไทยแม้อากาศจะอบอ้าวบ้างในตอนกลางวันแต่เวลากลางคืนก็เย็นพอสบายเมื่อเดือนหงายแจ่มกระจ่างสว่างทั่วท้องฟ้าพื้นแผ่นดินมีภูเขาและดงไม้เป็นทิวทัศน์ใต้แสงเดือนเต็มดวงย่อมเป็นอาหารทางตาและทางจิตใจสำหรับผู้มีความรู้สึกเป็นปกติสำหรับนักล่าสัตว์ก็ยิ่งนึกไกลออกไปถึงกลางดงกลางป่านึกถึงพวกสัตว์หรืออย่างน้อยก็นึกถึงพวกกระต่ายป่าออกมาเล่นแสงจันทร์จะได้ซ้อมมืออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานตามอารมณ์แล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลส่วนพวกที่เป็นโสดเวลาเช่นนี้ก็มักจะฝันถึงความรักอันแสนหวานกับคนรักภายใต้แสงเดือนอันมีแต่ความสดชื่นเวลาและสิ่งแวดล้อมทั้งภูเขาลำเนาไม้ภายใต้แสงสว่างย่อมจะฝันถึงความสุขด้วยกันไม่ว่าหญิงชายทุกรุ่นทุกวัยผู้สูงอายุก็มักจะคิดถึงความหลังที่สดชื่นครั้งหนึ่งในชีวิตใต้แสงเดือน

การที่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งคนขับและเพื่อนๆมุ่งหน้าออกจากที่พักเมืองลพบุรีมิได้มุ่งหมายเข้าไปในกลางดงกลางป่าเพื่อล่ากระต่ายที่ออกมาเล่นแสงเดือนทำให้เกิดอารมณ์สดชื่นเราขับรถออกจากค่ายที่พักมุ่งหน้าไปทางสิงห์บุรีทันทีมุ่งหวังจะพาเพื่อนทั้งสองตรงไปนมัสการท่านพระครูภาวนาวิสิทธิ์เจ้าอาวาสสำนักวิปัสสนาวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคืนนั้นนับว่าพวกเราโชคดีเพราะได้พบท่านพระครูอยู่ตามลำพังปกติธรรมดาแล้วน้อยนักจะได้มีโอกาสเช่นนี้เพราะท่านมีแขกมาหาเสมอเป็นประจำหาเวลาว่างยากเมื่อเราพากันเข้าไปกราบนมัสการแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนาที่ชั้นล่างกุฏิของหอประชุมพระประสิทธิ์ได้บริการน้ำร้อนน้ำชาตามเคยทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามาถึงพวกเราได้สนทนากับท่านตามควรแล้วก็เริ่มถามเรื่องผลของกรรมท่านพระครูก็ได้กรุณาอธิบายและยกตัวอย่างมีเหตุผลและตัวอย่างที่มีมาแล้วทำให้บางคนนึกถึงเมื่อครั้งวัยรุ่นขนองมือดูภูมิใจเมื่อได้ลองฝีมือทางยิงปืนอ่อนทางศีลธรรมแก่ในทางสร้างบาปสร้างกรรมในเวลานั้นเราไม่เคยคิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษดูเหมือนจะไม่เคยคิดถึงเรื่องศีลธรรมเมื่อเพื่อนชักชวนไปไหนก็ไปตามอารมณ์เห็นว่าสนุกดีความเวทนาสงสารไม่เคยคิดอยู่ในความรู้สึกแม้เจ้าสัตว์เคราะห์ร้ายเมื่อถูกลูกปืนยังไม่ตายลงทันทีมันยังตะเกียกตะกายวิ่งหัวซุกหัวซุนวิ่งหนีจนสุดกำลังเพื่อเอาชีวิตรอดเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวเรากลับเห็นเป็นของสนุกสนานจิตใจชื่นบานมาถึงปัจจุบันเมื่อได้ฟังหลักธรรมพูดถึงกรรมของท่านพระครูแล้วก็ทำให้คิดถึงเวลานั้นแล้วเศร้าสลดใจเราไม่นึกว่าจะเป็นคนเหี้ยมโหดดุร้ายเบียดเบียนสัตว์ถึงเพียงนี้เพราะเราลืมตัวเมื่อเพื่อนนักแม่นปืนได้ถามท่านพระครูว่าการฆ่าสัตว์เป็นกีฬาที่มนุษย์นิยมใครชอบล่านั้นจะมีบาปหรือไม่เพราะบางลัทธิเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์ให้ตายเพื่อนำมาปรุงอาหารนั้นเขาถือว่าได้อนุเคราะห์ช่วยให้สัตว์ได้เกิดเป็นคนท่านพระครูท่านก็ตอบว่าทางพระพุทธศาสนานั้นผิดศีลข้อแรกเพราะพวกสัตว์อยู่ในป่าหากินตามสภาพของเขาเราก็ควรจะอยู่ส่วนเราแต่นี่เรากลับแบกปืนเข้าป่าไปเที่ยวรุกรานรังควานเขาเบียดเบียนฆ่าสัตว์ให้ตายแล้วเราก็คิดปลอบตัวเองเรารู้ได้อย่างไรว่าสัตว์ที่เราฆ่าจะต้องเกิดมาเป็นคนเข้าใจไปคนเดียวเพราะสัตว์มันพูดไม่ได้มนุษย์พูดได้จึงพูดข้างเดียว

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

แอบอิงศพผักตบชวาเสียงคลุยพริ้วมาจากลำน้ำยมสวรรค์คงสาบ

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเยี่ยมพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้ย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินปลอดภัยผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเรียกร้องให้จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือประเด็นวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาของสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อหารือต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคง

0: ความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อเจรจาความร่วมมือขยายการส่งออกนมปศุสัตว์ประมงและเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจะร่วมคณะกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้และวันที่4สิงหาคมซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะมีการเจรจาเร่งรัดขั้นตอนการขอใบอนุญาตส่งออกนมรวมไปถึงความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิตปศุสัตว์และประมงเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของเกษตรกรไทย
1: วันที่3ที่4เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะบินไปที่อินโดนีเซียเพื่อไปตามคำเชิญเป็นทางการซึ่งตัวผมเองก็จะเดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือไปเจรจาในมุมในประเด็นเจรจาก็คือทั้งเรื่องทั้งหมด4เรื่องก็จะมีเรื่องปุ๋ยเรื่องปศุสัตว์แล้วก็เรื่องประมงแล้วก็เรื่องนมด้วยเช่นกันเพราะว่านมเนี่ยทางนู้นเนี่ยโอเคในหลักการแล้วว่าให้เราเนี่ยส่งออกไปได้แต่เหลือแค่ขั้นตอนในการขออนุญาตต่างๆก็จะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดอันนี้เนี่ยก็จะมาช่วยอสคได้เยอะเพราะว่าเขาต้องความต้องการของเขาสูงมาก
0: รัฐบาลเปิดเผยกระแสตอบรับพันธบัตรออมพลัสดีเยี่ยมขายหมดภายใน21วินาทีพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้เพื่อสนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินอย่างปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามโดยสามารถจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงและปลอดภัยของประชาชนรายย่อยทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายเน้นย้ำให้เงินทุนในระบบกระจายสู่ประชาชนและเศรษฐกิจจริงอย่างทั่วถึงโดยพันธบัตรออมพลัสได้ใช้หลักการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนสำหรับประชาชนที่สนใจยังสามารถจองซื้อพันธบัตรออมพลัสในรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2569เริ่มต้นขั้นต่ำเพียง1,000บาทผ่านแพลตฟอร์ม Bond Connectรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นโดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบการประเมินศักยภาพธุรกิจแทนการพึ่งพาหลักประกันเพียงอย่างเดียวธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไทยจะหลุดพ้นจากบัญชีเฝ้าระวังของกระทรวงการคลังสหรัฐในการประเมินรอบหน้าน
2: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงรายงานการประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาหรือ US Treasury ในรายงานฉบับล่าสุดที่ประเมินจากข้อมูลทั้งปีของปี2568ประเทศไทยยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังหรือ Monitoring List เนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐจะประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศโดยใช้3เกณฑ์หลักได้แก่การเกินดุลการค้าการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่าร้อยละ3ของ GDP และการแทรกแซงค่าเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศที่เข้าเกณฑ์2ใน3ข้อจะถูกจัดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังโดยในรอบการประเมินก่อนหน้านี้ไทยติด2เกณฑ์คือการเกินดุลการค้ากับสหรัฐและการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่อยู่ร้อยละ 38 ของ GDP ทำให้ไทยถูกจัดอยู่ในบัญชีดังกล่าวอย่างน้อย2รายงานติดกันเพื่อให้สหรัฐได้ติดตามและพิจารณาการดำเนินนโยบายของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามธปท.คาดการว่าในรายงานฉบับถัดไปประเทศไทยจะเหลือติดเกณฑ์เพียงข้อเดียวคือการเกินดุลการค้าและมีโอกาสสูงที่จะได้รับการพิจารณาให้พ้นจากรายการบัญชีเฝ้าระวังในการประเมินรอบหน้าซึ่งคาดว่าจะมีการเผยแพร่รายงานในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า
3: เกณฑ์ของสหรัฐบอกว่าถ้าคุณอยู่ใน monitoring list แปลว่าจะต้องติดอยู่ใน monitoring list อย่างน้อย2รายงานต่อกันเพื่อที่เขาจะติดตามแล้วก็พิจารณาในเรื่องของการทำนโยบายของประเทศนั้นอย่างใกล้ชิดแต่ว่าสามารถที่จะพิจารณาถอดออกจาก monitoring list ได้ถ้าไม่ได้กลับมาติดเกณฑ์อะไรเพิ่มขึ้นอีกในรายงานฉบับถัดไปเนี่ยที่เป็นข้อมูลตั้งแต่กรกฎาคมถึงมิถุนายนไทยน่าจะติดเพียง1ใน3เกณฑ์นะคะเป็นยังเป็นเรื่องของเกณฑ์การกระดุลในเรื่องของการค้าสินค้าและบริการกับสหรัฐนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะพ้นจากการอยู่ใน monitoring list ในรายงานฉบับถัดไปนะคะซึ่งเราเองก็จะติดตามการประเมินของUS Treasury อย่างใกล้ชิดนะคะ
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยอีกว่าถึงแม้ไทยจะมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังแต่ทางกระทรวงการคลังสหรัฐยังมองว่ามาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การนำรายได้กลับประเทศและการกำกับดูแลธุรกรรมทองคำของไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและลดความผันผวนของค่าเงินบาทโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าแต่อย่างใดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569
4: นายพูนพงษ์ นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2ทับ2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2566ถึง2570โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในตลาดโลกกรมสรรพากรยืนยันคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ถึงปี2570พร้อมยกเว้นภาษีสินค้าจำเป็นเพื่อลดภาระประชาชนกรมสรรพากรยืนยันการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT สำหรับการขายสินค้าและบริการทั่วไปยังคงใช้อัตราร้อยละ7ต่อไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้สินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นวัตถุดิบในการประกอบอาหารข้าวสารเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้อาหารทะเลสดไข่สดรวมทั้งการบริการขนส่งทางรถยนต์ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันทั้งนี้ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทรศัพท์1161ตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวหลังธนาคารลาวถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและติดตามความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนเสียหายกว่า1,000,000,000 บาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวกลางชำระเงินออนไลน์หรือ Paymentเกตเวย์ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันและธุรกิจผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่า1,000,000,000 บาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นเหยื่อโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในจังหวัดชลบุรีไปยังประชาชนทั้งในและต่างประเทศหลังคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศโดยเป็นการสานต่อข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้เร่งสร้างความเชื่อมั่นควบคู่กับการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันโดยสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์อสมทสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและสื่อภาษาต่างประเทศรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรับทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในไม่กี่วันและคดีกำลังดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมกำชับให้การนำเสนอข่าวเป็นไปตามหลักจริยธรรมไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตและครอบครัวรวมทั้งสั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยเร่งตรวจสอบและชี้แจงข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนที่เผยแพร่บนสื่อออนไลน์จังหวัดนราธิวาสยกระดับชุดคุ้มครองตำบลเริ่มปฏิบัติหน้าที่เต็มรูปแบบวันพรุ่งนี้พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน
4: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทุกแห่งจะลงประจำการในพื้นที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกบูรณาการการทำงานร่วมกับทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง ดูแลความปลอดภัยในระดับตำบลอย่างใกล้ชิด
5: ของนาริวาสน่าจะเป็นจังหวัดแรกนะครับที่ดำเนินการแบบจริงจังมีการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังของแต่ละอำเภอท่านผู้ว่าก็มีดำริว่าให้ทางผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับไปช่วยกันจัดทำคู่มือในการบรรณาธิการของปลัดหัวหน้าชกตเรื่องสำคัญก็คือเมื่อให้เขาไปนอนที่ชกตนะครับอันนี้เป็นกฎของทัพเลยปลัดอำเภอต้องไปบรรณาธิการแบบจริงจังนะครับ
4: โดยในระยะแรกจะเร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการระบบป้องกันและที่พักให้มีความปลอดภัยก่อนลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนเยี่ยมวัดมัสยิดโรงเรียนและร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้านผ่านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบรวมถึงการผลักดันฮุกุมปากัดหรือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีการเฝ้าระวังข่าวสารและการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
6: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสียงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอลลุ่มคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีทั้งนี้อธิบดีปภ.ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่บริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยอย่างเข้มข้นให้ยกระดับการแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์โซเชียลมีเดียหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและผู้นำท้องถิ่นภายใต้หลักการสร้างความตระหนักรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตามสถานการณ์ภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสันทองรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าน
8: ายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป๋าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารยื่นต่อธนาคารดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. บัตรประชาชนตัวจริง 3. สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครอง และให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจากทั้งหมด27ประเทศร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกซึ่งถูกผลักดันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีและนางเมเทอร์เฟอร์ดริกเชนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเรียกร้องให้รัฐมนตรีมหาดไทยของสหภาพยุโรปจัดการประชุมทางไกลฉุกเฉินในวันอังคารนี้เพื่อหารือมาตรการรับมือวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งแอฟริกาเหนือพร้อมย้ำว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยของสเปนระบุว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดได้ออกจากพื้นที่แล้วและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเมืองยังซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้เผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42.5 องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายวันนี้ท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ยังคงปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ระบุว่าเมืองยังซานมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อเนื่องเป็นวันที่5ติดต่อกันพร้อมเตือนว่าอุณหภูมิในเมืองยังซานอาจสูงกว่า43องศาเซลเซียสหากคลื่นความร้อนยังคงสะสมต่อเนื่องด้านนายกรัฐมนตรีฮันซองซุกของเกาหลีใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลประชาชนที่มีความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนพร้อมกำชับให้ดูแลระบบไฟฟ้าและประปาให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น
12: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
14: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได้
15: บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
14: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
15: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
11: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่า 3. กวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่า 3. กวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานผิดในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาถีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้น ขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุวรรณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏ ความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยักขราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัทธกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบสและดาบสินี บิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่อง

ลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026อัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิลยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทิดันเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์จบข่าวในพระราชสำนัก

0: ประชาชนจากทั่วประเทศร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันบรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางสาวสิริยาดาคฤหะอ๋องชาวจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองและรู้สึกซาบซึ้งที่ได้มีโอกาสเข้าถวายพระบรมศพโดยในครั้งนี้ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และเลี้ยงดูครอบครัว
1: ดีใจมากๆเพราะว่าครั้งก่อนมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าไปเนี่ยมารอบที่สองวันนี้ได้เข้าไปได้กราบมีความปลื้มปิติทำด้านหัตถกรรมอยู่นะได้เอาไปใช้ด้านหัตถกรรมปักผ้าปักเลื่อมได้เอาไปใช้เป็นประกอบอาชีพของตัวเอง
0: ขณะเดียวกันด้านของจิตอาสานายวิชิตตานกุลกล่าวว่าตั้งใจมาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้วยความเต็มใจเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยช่วยแนะนำเส้นทางจุดให้บริการและจุดขึ้นรถเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2: จิตอาสาภาคประชาชนครับมาบริการประชาชนทั่วไปครับเช่นประชาชนเข้ากราบพระบรมศพเสร็จจะเดินทางไปตรงไหนต่อเราก็มีการแนะนำของจิตอาสาบริการอยู่ครับก็ดีใจนะครับที่เราได้ทำจิตอาสาเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนนะครับเราก็มีการบริการทุกคนทุกชั้นนะครับ
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดทางด้านการจราจรจุดบริการทางการแพทย์อาสาสมัครจุดประชาสัมพันธ์คอยแนะนำเส้นทางเข้าออกรวมถึงได้จัดพื้นที่รองรับการจอดรถสำหรับประชาชนที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนอย่างยั่งยืนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานตลอดจนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุขผ่านการทำความดีด้วยหัวใจและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาอาชีพและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนภายในงานมีบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่การตรวจสุขภาพและการให้บริการปศุสัตว์นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งเรื่องการป้องกันภัยยาเสพติดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและการฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้ตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาท
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์จังหวัดนนทบุรีโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมีนโยบายผลักดันสินค้าโอท็อปและผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตผ่าน2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อน One Stop Service ศูนย์บริการผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการพัฒนามาตรฐานดีไซน์การสนับสนุนทุนดอกเบี้ยต่ำและการผลักดันเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในรูปแบบแฟรนไชส์ธุรกิจเพื่อกระจายโอกาสและสร้างความหลากหลายไม่ให้เกิดการผลิตสินค้าทับซ้อนในตลาดพร้อมเตรียมลงนาม MOU กับแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆในสัปดาห์หน้าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทหรือรวมทั้งสิ้นกว่า770ล้านบาทภายในงานได้รวบรวมร้านค้าจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและโซนโอท็อปชวนชิมอาหารอร่อยจากทั่วไทยพร้อมเปิดตัว4โซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์และนวัตกรรมไลฟ์สไตล์โอท็อปลักชูรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ไทยเพื่อเปิดโอกาสการแข่งขันในตลาดใหม่ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหา ก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการโรงเรียนคนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจเพื่อยกระดับท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติน
4: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการโรงเรียนตนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องก่อนเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพราะการเดินป่าที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อผืนป่าและสัตว์ป่าที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลดังนั้นโรงเรียนตนเดินป่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งนี้กรมอุทยาน มีแผนขยายผลการจัดตั้งห้องเรียนรู้เชิงนิเวศตนเดินป่าให้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลแล้วส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติสู่คนรุ่นต่อไปด้านนางสาวสุดใจสุนชาวลิตผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจัดตั้งโรงเรียนตนเดินป่า10แห่งเพื่อสร้างครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่มีองค์ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการเดินป่าตามหลักการไม่ทิ้งภาระให้ธรรมชาติปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังจังหวัดกระบี่รับฟังเสียงสะท้อนเกษตรกรผลักดันกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์เมอร์ต่อยอดชุมชนยั่งยืน
5: วันนี้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังตำบลเขาคลามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมมอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านยางพาราและเยี่ยมชมนิทรรศการต่อยอดชุมชนยั่งยืนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากอย่างยั่งยืนการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรอาทิปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำของชลประทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปัญหาราคาปุ๋ยราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำซึ่งจะได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยหาแนวทางลดต้นทุนให้กับเกษตรกรรวมถึงการผลักดันอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เรื่องการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทิ้งท้ายว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเป็นฟันเฟืองในการแก้ปัญหาเป็นตัวช่วยเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนรุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
0: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองรังที่4จากแม่นโมที่ฟักออกเป็นตัวพร้อมเดินทางสู่ท้องทะเลในช่วงค่ำวันนี้โดยเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการและเรียนรู้เรื่องราวเต่าทะเล
6: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าในช่วงเวลา 19:00 นวันนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองจากแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมโดยครั้งนี้เป็นรังที่4จากทั้งหมด6รังหลังจากทำการเพาะฟักเป็นเวลากว่า60วันโดยกำหนดเวลาปล่อยลูกเต่าทะเลช่วงค่ำเนื่องจากเป็นการเพิ่มอัตราการรอดของลูกเต่ามะเฟืองจากผู้ล่าตามธรรมชาติทางนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยลูกเต่ามะเฟืองเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาของการปล่อยเต่ามะเฟืองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเต่ามะเฟืองเช่นการงดใช้แฟลชและแสงไฟทุกชนิดงดส่งเสียงดังเพื่อไม่ให้ลูกเต่าตกใจและหลงทิศทางโดยก่อนการปล่อยเต่ามะเฟืองสู่ทะเลบริเวณชายหาดภายในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจะมีการจัดกิจกรรมเสริมอาทินิทรรศการเปิดโลกเต่าทะเลการบรรยายเรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลและความสำคัญของชายหาดวังไข่และมีไฮไลท์พิเศษลุ้นเป็น5ผู้โชคดีร่วมปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีประกาศปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองพักทางตอนใต้ฮังการีเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศหลังระดับน้ำในแม่น้ำดานูบอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการจากภัยแล้งและคลื่นความร้อนส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ1ใน3ของไฟฟ้าทั่วประเทศต้องหยุดเดินเครื่องเป็นครั้งแรกในรอบ44ปีเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ตามปกติขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฮังการีคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ของประเทศจะมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและอาจแตะระดับ42องศาเซลเซียสเทียบเท่าสถิติอุณหภูมิสูงสุดของประเทศที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของเปรูเปิดเผยว่าเกิดเหตุเครื่องบินนำเที่ยวขนาดเล็กลำหนึ่งตกขณะบินเหนือแหล่งโบราณคดีลายเส้นนัสกาซึ่งเป็นกลุ่มลวดลายโบราณขนาดมหึมาบนพื้นทะเลทรายทางตอนใต้ของประเทศเปรูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายโดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีอิตาลีและสเปน11รายรวมทั้งลูกเรือชาวเปรูอีก2รายทั้งนี้เครื่องบินลำดังกล่าวขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินหลังนักบินแจ้งเหตุฉุกเฉินก่อนเครื่องบินตกและเกิดเพลิงไหม้จนทำให้ทางการไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้โดยสาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่แหล่งโบราณคดีลายเส้นนัสกาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเปรูโดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนราว 100,000 คนและนิยมชมพื้นที่จากเครื่องบินนำเที่ยวศรีลังกาส่งทหารและหน่วยคอมมานโดพิเศษหลายร้อยนายเข้าควบคุมเหตุจลาจลภายในเรือนจำมหาราตั้งอยู่แถบชานเมืองกรุงโคลัมโบหลังผู้ต้องขังทำลายอาคารหลายส่วนของเรือนจำรวมถึงห้องครัวโรงพยาบาลอาคารฟื้นฟูผู้ต้องขังและศูนย์ฝึกอาชีพส่งผลให้มีผู้ต้องขังเสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บอีก6รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและทยอยนำกลุ่มผู้ก่อเหตุกลับเข้าห้องขังทั้งนี้เรือนจำมหารามีผู้ต้องขังราว 4,100 คนซึ่งมากกว่าความจุที่รองรับได้ถึง4เท่าสะท้อนถึงปัญหาความแออัดในเรือนจำของศรีลังกาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเดือนที่แล้วทางการศรีลังกาประกาศแผนดัดแปลงอาคารของรัฐที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นเรือนจำเพิ่มเติมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: ศึกฟุตบอลเยาวชนโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนกรุงเทพและปริมณฑลรอบชิงชนะเลิศที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสนาม1ทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดไป8-7คว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลไปครองโดยนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของพิชยะวุฒิชัยปีกจากสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ดที่เคยมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อปีก่อนสำหรับการแข่งขันรอบต่อไปคือการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศ12ทีมสุดท้ายจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4กลุ่มเพื่อนำทีมแชมป์ทั้ง4กลุ่มไปแข่งขันกันต่อในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไซกรุงเทพมหานครในวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ต่อไปการแข่งขันแกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52.2 กิโลกรัมกันจุธาภัทระบุญซ่อนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนอันมากูลโชโรบีโควาจากคีกิสถานไป3-0ขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน93กิโลกรัมเคนเนตนาธานทองสงเอาชนะคะแนนบาโคโรมอฟอาบูบักจากทาจิกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์3-0สรุปผลงานทัพนักกีฬามิกมาเชียนอาร์ตทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026 The Final อัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าอันดับ3รุ่นอายุไม่เกิน15ปีไปครองติดตามได้จากรายงาน
11: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026 The Final ณสนามสุพัชลาไซซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้ปกครองแฟนฟุตบอลและประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อทีมที่เชียร์เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันและส่งกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนอย่างเนืองแน่น ซึ่งตั้งแต่ก่อนเปิดให้เข้าสนามกองเชียร์จำนวนมากเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเที่ยงพร้อมนำเก้าอี้สนามและพกพาและอุปกรณ์สำหรับพักคอยมาเตรียมตัวรอเข้าชมการแข่งขันรอบสำคัญสำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอันดับที่3รุ่นอายุไม่เกิน13ปี BCCFC เอาชนะกรานบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะ BU หนองกี FC ด้วยการดวลจุดโทษ3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1สำหรับการแข่งขันรายการ CLO Cup 2026 The Final รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนปทุมคงคาพบกับพระแม่มารีสาธรและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาพบกับโรงเรียนการทารารมปุริมปราศภาภาครายงาน
10: แกรี่วานกรรมการผู้จัดการไฮร็อกเอเชียแปซิฟิกเปิดเผยว่าการแข่งขันฟิตเนสระดับโลกไฮร็อกเดินหน้าขยายตลาดเอเชียเตรียมจัดการแข่งขัน BYD ไฮร็อกแบงคอกระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยคาดว่าจะดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 22,000 คนเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมพร้อมเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกีฬาและไลฟ์สไตล์ที่กำลังเติบโตในประเทศไทยซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่2ของปีหลังการแข่งขัน BYD ไฮร็อกแบงคอกในครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกว่า 17,000 คนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองซานติอาโกประเทศชิลีเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่6ถึง16สิงหาคมนี้โดยว่าที่ร้อยตีธนกฤตอินเลี้ยงหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักตบชุด U17 นี้เก็บตัวมานานพอสมควรเตรียมการฝึกซ้อมทั้งเรื่องของสมรรถภาพและเบสิกต่างๆและรวมทีมกันมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีความพร้อมค่อนข้างมากขณะที่จามิกรแคนแก้วนักตบสาว U17 ไทยกล่าวว่ารายการนี้ทุกคนเตรียมทีมมาอย่างดีและจะทำให้เต็มที่ตั้งเป้าจะขึ้นโพเดียมให้ได้สำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมี24ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับชิลีตุรกีอียิปต์สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเช็กโดยโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับตุรกีในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 4:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผ่านิชคาดนาครายงาน
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
13: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตัญญูกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตแน่มากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
14: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
15: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
14: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
15: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
14: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
15: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

วรรณคดีลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนะบุญจับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณ2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีในมุมต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการวรรณคดีลีลาได้นำเอาวรรณกรรมที่เป็นพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวที่ชื่อว่าชิดก๊กไส้หั่นมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสาระที่อยู่ในไส้หั่นนั้นจะเห็นได้ว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลแล้วก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับคนที่ทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองรวมทั้งวิธีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งคงจะต้องบอกว่าแม้เวลาจะต่างกันเป็นพันปีแต่วิธีการลึกๆแนวความคิดยังคงเหมือนกันนะครับและถ้าหากว่าเข้าใจไส้หั่นประสานกับสามก๊กด้วยแล้วจะเข้าใจเลยว่าทำไมคนที่จะผ่านบ้านผ่านเมืองในสมัยก่อนต้องอ่านวรรณกรรมคู่นี้กันนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของไส้หั่นกันก็ขอเวลาช่วงต้นนิดเดียวในการที่จะขอท่านผู้ฟังว่าหากต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะเป็นในมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการดำเนินรายการเรื่องของสิ่งที่อยากจะฟังต่อหลังจากจบไส้หั่นแล้วหรือว่าในระหว่างนี้อยากจะให้แทรกเรื่องอะไรเข้ามาตลอดเลยจนกระทั่งถ้ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับมี2 ช่องทางในการที่เราจะได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ bj 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนะครับพิมพ์ bboy j japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wa-tana ส่วน si ก็@gmail.com นะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องไส้หั่นกันต่อเลยกันแล้วกันในระหว่างนี้พระเจ้าฮั่นเต้คงจะมีความรู้สึกไม่สบายใจที่เริ่มมีบรรดานายทัพนายกองฝีมือดีๆไปซ่องสุมกำลังนะครับโดยเฉพาะหลังสุดเนี่ยนะได้ข่าวว่าตันฮีซึ่งก็เป็นนายทหารที่ทรงชุบเรื่องนั้นมีความคิดอย่างนี้เหมือนกันก็เลยให้ซุยโหทำหน้าที่ไปกำจัดนะครับซึ่งซุยโหนั้นก็ทำเป็นเขียนหนังสือรับสั่งไปถึงตันฮีพอไปถึงพบกับตันฮีเข้าซุยโหก็ทำเป็นว่าโอ้โหกลัวเกรงตันฮีมากนะครับตันฮีก็บอกว่าเมื่อตอนที่ตัวเองเนี่ยอยู่กับพระเจ้าฮั่นเต้เนี่ยนะเรากับท่านนั้นก็เป็นเพื่อนรับราชการมาด้วยกันนานพอสมควรแต่การที่มาหากันครั้งนี้เนี่ยทำไมถึงต้องมาทำการคำนับยำเกรงอะไรอย่างนี้มานั่งด้วยกันดีกว่านะซึ่งซุยโหก็ตอบบอกว่าโอ้ยตอนนี้ท่านก็มีบุญญาธิการมากกว่าแต่ก่อนเยอะได้คุมทหารถึง100,000เสมอกับพระเจ้าฮั่นเต้เลยทีเดียวไอ้การที่จะมานั่งร่วมที่กับท่านนั้นดูแลจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะซึ่งตันฮีได้ฟังก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าซึ่งเราแข็งเมืองแก่พระเจ้าฮั่นเต้นี้โดยเราเห็นว่าพระเจ้าฮั่นเต้มักจะระแวงสงสัยผู้กระทำความชอบคราวมีทุกข์ราชการศึกก็ต้องใช้พอเวลาใช้ก็นับถือยกชูผู้นั้นว่าเป็นผู้กระทำความชอบพอบ้านเมืองปกติราบคาบเป็นสุขแล้วก็มักจะลืมผู้กระทำความชอบนั้นเสียและคิดจะผ่านหาผิดเอาโทษซึ่งเรากระทำการชนะ
คือเล่าอดีตนะครับว่าได้เคยรบชนะฮวนอ๋องมาแล้วท่านจะกลับเข้าไปเฝ้าพระเจ้าฮันเต้พระเจ้าฮันเต้ก็จะยกยอแล้วก็แต่งตั้งเราคงจะไม่แตกต่างกับที่ตั้งหันศิลป์หรอกแล้วสักวันหนึ่งก็คงจะถอดเสียซึ่งท่านมาหาเราเวลานี้จะมาส่องสอนเราหรือยังไงหรือว่าพระเจ้าฮั่นเต้นั้นใช้มาว่ากล่าวประการใดสุยหัวก็บอกกับตันฮีบอกว่าพระเจ้าฮั่นเต้นะให้ข้าพระเจ้าถืออักษรมาว่าการที่มาพบท่านก็ขอให้ว่ากล่าวแก่ท่านซึ่งท่านไม่รักทำราชการในเมืองหลวงแล้วพระเจ้าฮันเต้ก็ไม่ได้ขืนขัดอัธยาศัยท่านแล้วก็จะแต่งตั้งให้ท่านเนี่ยเป็นไต้อ๋องกินเมืองไต้จิวซึ่งจะก่อการรบพุ่งนั้นราษฎรจะได้รับความเดือดร้อนทหารก็จะฆ่าฟันกันตายทั้งสองฝ่ายซุยโฮก็เลยส่งหนังสือให้กับตันฮีตันฮีรับมาอ่านแล้วก็แจ้งความในหนังสือตันฮีก็เจรจาด้วยเสียงอันดังให้ตะเกียวทหารได้ยินบอกว่าพระเจ้าฮั่นเต้เนี่ยยกทัพมายังไม่ได้รบพุ่งกันกับกองทัพของเราบัดนี้คิดเป็นกลอุบายมีหนังสือให้กับใต้หูซุยโหมาว่ากล่าวหวังจะล่อลวงจับตัวเราและจะได้เชื่อฟังหนังสือซึ่งซุยโหถือมาครั้งนี้หามิได้ซุยโฮก็ตอบบอกว่าเมื่อแรกพระเจ้าฮั่นเต้ยกกองทัพมานั้นก็หมายว่าจะกระทำการศึกกับท่านให้ถึงแพ้และชนะขันมาถึงเมืองกำตันพระเจ้าฮั่นเต้จะปรึกษาคุณนางแล้วก็นายทหารรวมทั้งที่ปรึกษาทั้งปวงพร้อมกันเห็นว่าประเพณีการก่อการรบพุ่งนั้นย่อมจะมีการเปลืองทัพแก้วทหารล้มตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายราษฎรจะไม่มีความสุขพระเจ้าฮันเต้จะให้ข้าพเจ้าเนี่ยถือหนังสือมาโดยคิดจะมีไมตรีหวังจะได้ช่วยกันบำรุงบันดินให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันใช่ว่าจะเป็นคุณอุบายนั้นหาไม่ได้เมื่อท่านไม่ยอมเป็นไมตรีแล้วก็ไม่รับที่จะเป็นไต้อ๋องครองเมืองไต้จิ๋วแล้วข้าพเจ้าก็จะขอลาท่านไปกราบทูลพระเจ้าฮันเต้ให้ทราบตันฮีก็บอกว่าอันความชอบเรากับความชอบของฮั่นศิลถ้าจะเปรียบกันความชอบของเรานั้นน้อยกว่ามากมายนักและฮั่นศิลผิดแต่เพียงละเมิดขัดรับสั่งปิดบังจงลี่มวยเอาไว้ฮั่นศิลก็ให้ตัดเอาศีรษะจงลี่มวยมาลุกแก่โทษถวายคุณและโทษก็พอลบล้างกันอันหนึ่งความชอบของฮั่นศิลนั้นแต่ก่อนมีมากนักพระเจ้าฮั่นเต้ก็ยังไม่ได้ชุบเลี้ยงให้สมควรแก่ความชอบเลยกลับเชื่อฟังคนยุยงผ่านสายโทษทอท่านศิลออกจากที่ยศศักดิ์ตัวเรานี่จะกระทำความชอบแต่เพียงการศึกชนะแค่เพียงฮวนอ๋องเท่านี้พระเจ้าฮันเต้จะชุบเลี้ยงเราไปสักเท่าไหร่กี่วันกันแล้วเราได้กระทำประโยชน์เกินถึงเพียงนี้แล้วเราจะกลับเข้าทำราชการในพระเจ้าฮันเต้วันใดชีวิตเราดูว่าจะอันตรายในวันนั้นท่านจงจำถ้อยคำของเรานี้ไปกราบทูลพระเจ้าฮันเต้ให้ทราบซุยโฮก็แกล้งทำพูดจาประหนึ่งนวงเหนียวอยู่ครึ่งวันครั้นจะคอยท่าคนใช้ซึ่งเอาทองไปแจกนั้นกลับมาพร้อมกันไม่ให้ตันฮีสงสัยฝ่ายคนใช้ของซุยโฮซึ่งรอบเอาทองที่ว่าเป็นทองปลอมเนี่ยไปเที่ยวแจกแก่นายทหารตันฮีแล้วก็บอกว่าพระเจ้าฮันเต้เนี่ยพระราชทานให้กับท่านทั้งปวงถ้าจับตัวตันฮีได้จะพระราชทานทองให้มากกว่านี้อีกนายทหารตันฮีพอได้ทองของพระราชทานก็มีใจยินดีพอแจกแล้วคนใช้ก็พากันลอบกลับมาสุยโหก็ทำคำนับลาตันฮีพาคุณสนิทกลับไปเฝ้าพระเจ้าฮันเต้แจ้งความตามที่ได้พูดจากับตันฮีทุกประการพระเจ้าฮันเต้แจ้งความดังนั้นก็มิได้ตรัสประการใดครั้นเวลารุ่งเช้าพระเจ้าฮันเต้จึงตรัสสั่งให้จัดเตรียมกองทัพพร้อมแล้วก็ยกไปที่ค่ายของตันฮีทั้งฝ่ายตันฮีพอแจ้งว่าพระเจ้าฮันเต้ยกกองทัพมาก็ขึ้นม้าพาทหารยกออกจากค่ายพอแลไปเห็นพระเจ้าฮันเต้ยืนม้าอยู่หน้าทหารทั้งปวงตันฮีไม่ได้ลงจากม้ากระทำคำนับบนหลังม้าแล้วก็บอกว่าพระองค์ก็ชราแล้ว
ไม่ควรที่จะทรมานพระกายยกกองทัพมากระทำศึกเลยพระเจ้าฮันเต้ก็ตรัสบอกว่าเราไม่ได้ชุบเลี้ยงตัวถึงขนาดแล้วยังไม่ได้ผิดพ้องต้องใจกับท่านด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ควรที่ตัวจะมาคิดทรยศต่อเราตันทีก็ตอบบอกว่าใช่ว่าข้าพเจ้าจะไม่รู้จักชอบและผิดนั้นหาไม่ได้แต่เห็นว่าพระองค์นั้นมักจะสงสัยผู้ที่มีสติปัญญากล้าแข็งเคลือบแคลงผู้กระทำความชอบไม่ชุบเลี้ยงให้สมควรตามประเพณีกลับเชื่อคำคนไม่ดีพานเอาผิดไม่ตั้งอยู่ในสุจริตยุติธรรมซึ่งข้าพเจ้าคิดทำการทั้งนี้เป็นธรรมดาที่จะรักษาชีวิตจะว่าคิดขบถและไม่คิดก็ตามแต่พระราชอัธยาศัยเชิญเสด็จกลับไปใช้แต่ทหารมรกกับข้าพเจ้าจึงจะสมกันโอ้โหพระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังตันฮีว่าอย่างนี้ก็ส่งพระโกรธตัดแก่นายทหารทั้งปวงว่าผู้ใดจะอาสาเอาไปรบกับไอ้ขบถนี้ได้ฮวนโกยกับจิ๋วพุนพอได้ฟังพระเจ้าฮันเต้ว่าดังนั้นสองนายก็ชักมาเข้ารบกับตันฮีได้20เพลงจิ๋วเชียงกับองหลินเห็นทหารสองคนจะสู้ตันฮีไม่ได้ก็ชักม้าพากันหนุนเข้าไปตันฮีเห็นเหลือกำลังจะต่อสู้ทั้งสี่ก็ชักม้าพาทหารไปข้างทิศใต้รอรบป้องกันพลางคอยท่ากับเล่าบูทับหลังที่จะมาช่วยฝ่ายเล่าบูได้ทองของพระราชทานไว้ก็ไม่เป็นใจแกตันฮีทิ้งค่ายซะอย่างนั้นพาทหารหนีไปเข้าค่ายใหญ่พระเจ้าฮั่นเต้ท่านเห็นกองทัพตันฮีระสำระสายลงได้ทีก็ขับทหารไล่ไปทางประมาณสัก30เส้นแลไปข้างหน้าเห็นมีค่ายใหญ่อยู่ค่ายหนึ่งเห็นทหารตันฮีอยู่ในค่ายนั้นเปิดประตูทั้ง4ทิศยกออกมาจากค่ายเข้าบรรจบกับทัพตันฮีตั้งเป็นกระบวนอยู่พระเจ้าฮันเต้จึงตรัสสั่งให้เอารถทหารพระเจ้าฮันเต้ไล่มาก็ชักม้ากลับหน้าพาทหารเรียกว่าจะเข้ารบกับพระเจ้าฮันเต้พระเจ้าฮันเต้จึงให้จุดประทัดสัญญาณขึ้นแล้วก็เปิดประตูค่ายออกทั้ง4ทิศฝ่ายห้วนก้อย1โจฉำ1อองหลิน1จิวเชียง1ควบม้าตรงเข้าไปตันฮีก็ขับม้าเข้ารบกับนายทหารทั้ง4คนพวกทหารตันฮีก็แยกกันตีกระหนาบโอบหลังเข้ามาห้วนก้อยโจฉำอองหลินจิวเชียงเห็นเหลือกำลังที่จะสู้รบต่างคนก็ขับม้าถอยมาที่ทัพหลวงพระเจ้าฮั่นเต้ก็ยกกลับมาที่ค่ายจึงสั่งนายทัพนายกอบอกว่าเวลาค่ำวันนี้จงตรวจตรากันรักษาค่ายทุกด้านอย่าให้เป็นอันตรายได้นายทหารทั้งปวงรับคำสั่งแล้วก็ออกไปทำตามที่ทรงรับสั่งกันมาทั้งฝ่ายตันฮีกลับมาค่ายจึงให้หาตัวเล่าบูเข้ามาถามบอกว่าเราก็ทำศึกครั้งนี้ก็ยังไม่ถึงกับอับจนตัวแกล้งหลบหนีเอาความสุขทิ้งเราเสียดีนะที่ได้ตั้งค่ายเอาไว้คอยรับจึงรอดตัวมาได้ถ้าสืบไปข้างหน้าทำเหมือนอย่างนี้เราจะเอาโทษให้จงหนักทีเดียวเหล่าบูและทหารทั้งปวงพอได้ฟังตันฮีว่านี้ก็กลัวทุกคนไม่ได้คิดที่จะเอาใจออกห่างอีกเลยทางฝ่ายพระเจ้าฮันเต้ครั้นเวลาเสด็จออกขุนนางและนายทหารทั้งปวงเฝ้าพร้อมแล้วก็ตรัสปรึกษาด้วยราชการที่จะรบตันฮีองหลินจึงทูลบอกว่าตันฮีคิดการศึกครั้งนี้ข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูจะตั้งค่ายรวมทั้งการวางกองกำลังทัพนั้นอาการประดุจหั่นศิลถ้ารบติดพันไปรัวเสบียงอาหารในกองทัพนี้จะฝืดเคืองลงข้าศึกจะได้ทีถนัดขอเชิญเสด็จยกทัพไปตั้งอยู่ที่เมืองกำตันเกณฑ์แต่กองทัพหัวเมืองไปเป็นศึกกระหนาบภายหลังจึงเสด็จไปเห็นจะจับตัวตันฮีได้โดยง่ายพระเจ้าฮันเต้ก็ตรัสบอกว่าถ้าเราจะถอยทัพกลับไปเกลือกตันฮีจะประมาทว่าเราสู้ฝีมือไม่ได้ก็จะมีใจกำเริบยกทหารติดตามเราจะมีเสียทีหรือองค์นิงก็ได้ทูลบอกว่าถ้าจะล่าทัพแล้วจงจัดทหารที่มีฝีมือไปซุ่มเอาไว้ทั้งสองข้างทางตันฮีติดตามไปให้กองซุ่มโจมตีกระหนาบไว้เห็นตันฮีจะคิดเกรงอยู่พอได้ฟังคำแนะนำดังนี้พระเจ้าฮันเต้ก็เห็นชอบด้วยก็สั่งฮวนโกย1อ๋องหลิน1จิวพุน1กวนหยิน1ให้4นายนี่คุมทหารไปซุ่มอยู่2ข้างทางครั้นเวลาพลบค่ำพระ
ระเจ้าฮันเต้ก็สั่งให้ล่าทัพไปที่เมืองกัมตันขณะนั้นมีผู้ที่มาบอกตันฮีบอกว่าพระเจ้าฮันเต้ล่าทัพกลับไปแล้วตันฮีได้แจ้งดังนั้นจึงพูดกับทหารบอกว่าพระเจ้าฮันเต้เห็นจะฝืดเคืองเสบียงอาหารจึงถอยไปแต่เราเห็นว่าจะไม่กลับไปเมืองหลวงน่าจะไปตั้งมั่นอยู่ที่เมืองกัมตันก่อนนายทหารจึงบอกว่าพระเจ้าฮันเต้ถอยทัพไปครั้งนี้ถ้าท่านยกติดตามไปเห็นจะเอาชัยชนะได้ตันฮีก็บอกว่าพระเจ้าฮันเต้กระทำการสงครามมาจนชราแล้วจึงจะล่าทัพไปที่ไหนก็เบาความเห็นจะแต่งกองทัพซุ่มไว้เป็นมั่นคงตันฮีว่าแล้วก็ให้ทหารให้ไปสืบการทหารก็ลาไปสืบดูรู้ว่ามีกองทัพซุ่มอยู่สองข้างทางจริงๆก็กลับไปแจ้งแกตันฮีให้ทราบทุกประการบรรดาทหารทั้งปวงจึงสรรเสริญตันฮีว่าโอ้โหเจ้านายเรานี่มีสติปัญญาลึกซึ้งคิดเห็นการรอบคอบควรที่จะเป็นแม่ทัพใหญ่ได้เลยทีเดียวฝ่ายพระเจ้าฮันเต้ถอยทัพมาถึงเมืองกัมตันก็เข้าไปตั้งอยู่ในเมืองนายทหารทั้งสี่คนซึ่งตั้งกองทัพซุ่มอยู่นั้นครั้นไม่เห็นตันฮีติดตามก็พากันถอยทัพกลับมาเฝ้าพระเจ้าฮันเต้ที่เมืองกัมตันพระเจ้าฮันเต้จึงให้มีหนังสือไปถึงหัวเมืองทั้งปวงให้ยกทัพมาบรรจบกันณเมืองกัมตันแล้วก็เขียนหนังสือรับลอบให้คนถือมาถึงเสียวโหบอกว่าตันฮีทำศึกกับเราครั้งนี้มีแยบคายคล้ายจะเป็นความคิดหั่นศีลเห็นจะได้ศึกษารู้ถึงกันถ้าเห็นแยบคายกริยาหั่นศีลประการใดคงให้คิดกันกับฮองเฮาและตันแผงฆ่าหั่นศีลเสียพระเจ้าฮันเต้ไม่ได้วางพระทัยให้หนังสือมาดังนี้เนืองๆทางฝ่ายของหั่นศีลอยู่ในเมืองหลวงบอกป่วยไม่รับราชการสิ่งใดรู้ว่าตันฮีตั้งทัพอยู่ที่บ้านซุนเอียงจึงคิดว่าเมืองกำตันเป็นที่ชัยภูมิมีแม่น้ำวังโหสกัดอยู่เหตุฉะนั้นตันฮีจึงไม่ตั้งอยู่แล้วถ้าพระเจ้าฮันเต้ไปตั้งอยู่เมืองกำตันเห็นตันฮีจะเสียทีฮันสินคิดอันนั้นแล้วก็เขียนหนังสือเป็นใจความบอกว่าให้ตันฮีเนี่ยจัดนายทหารที่มีฝีมือคุมคนยกมาตามทางน้อยเข้าตีเมืองหลวงแล้วตัวเองคือตัวของฮันสินเนี่ยจะคอยรับทำการภายในให้พระเจ้าฮันเต้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายถ้าท่านทำได้ดังนี้เห็นจะสำเร็จได้โดยแท้พอเขียนแล้วก็ให้คนสนิทเนี่ยลอบถือหนังสือไปกับตันฮีคนสนิทรับหนังสือก็ลาฮันสินไปทางฝ่ายของจ้ากงตู้คนคนนี้เป็นคนใช้ในเรือของฮันสินออกไปนั่งเสพสุราอยู่ที่ร้านคันเห็นผู้ถือหนังสือเดินทางไปจึงเรียกให้แวะเข้ามาเสพสุราด้วยกันแล้วก็ไต่ถามได้ความว่าฮันสินนั้นให้ถือหนังสือรับไปถึงตันฮีฝ่ายผู้ถือหนังสือเสพสุราแล้วก็ไปแต่จ้ากงตู้นั้นต่อเวลาเย็นจึงได้กลับบ้านฮันสินก็เลยถามว่าวันนี้เองไปทำการสิ่งไหนมาจึงไม่เห็นหน้าจนถึงค่ำป่านนี้จ้ากงตู้กำลังเมาสุราก็ตอบว่าข้าก็มาได้สมคบคิดกับขบถกับเมืองนอกจะไปทำการสิ่งใดเล่าฮันสินได้ฟังจ้ากงตู้พูดดังนั้นก็ตกใจก็เลยใช้ให้คนพยุงจ้ากงตู้เข้าไปนอนอยู่ในเรือนแล้วก็คิดว่าเออการที่เราทำไปนี้ไอ้จ้ากงตู้เนี่ยคงจะรู้ควรที่จะฆ่ามันเสียความจริงจะมิดคิดแล้วก็ลุกเข้าไปหยิบกระบี่ในเรือนนางสอสีภรรยาฮันสินก็เลยถามบอกว่าเวลาเย็นเนี่ยท่านโกรธจ้ากงตู้ด้วยเหตุอันใดฮันสินก็บอกว่าไอ้จ้ากงตู้มันเสพสุราเมาแล้วก็พูดจาองอาจล่วงเกินดูหมิ่นเราจึงจะฆ่ามันเสียนางสอสีก็บอกว่ามันพูดจาเกินเลยก็เพราะว่ามันเมาสุรานักอยู่ท่านจงงดไว้หายเมาแล้วจึงค่อยไต่ถามถ้าผิดแล้วก็กระทำโทษตามสมควรซึ่งจะทำในเวลากลางคืนนี้คนใช้ทั้งปวงก็จะตกใจพลอยตื่นไปด้วยฮันสินพอได้ฟังภรรยาว่ากล่าวอย่างนั้นก็เห็นชอบก็งดเอาไว้กลับเข้าไปนอน
ขณะเมื่อฮั่นสินกับนางสอสีพูดกันนั้นภรรยาของจ้ากงตู่ได้ยินแล้วก็เลยกลับออกมาฝ่ายจ้ากงตู่เมาสุรานอนหลับอยู่จนเวลาตีสิบเอ็ดส่างเมาตื่นขึ้นภรรยาก็บอกว่าเจ้าพูดเมื่อเวลาเย็นทรงเสียวโกรธนักจ้ากงตู่ก็ถามบอกว่าข้าพูดอะไรเกินเลยไปอย่างนั้นหรือภรรยาจึงบอกว่าเจ้าพูดว่าไม่ได้คิดขบฏกับเมืองนอกจะไปทำการสิ่งใดเล่าฮันสินหวั่นใจก็เลยโกรธนักเวลาคืนนี้เจ้านอนหลับอยู่ท่านจะมาฆ่าเจ้าเสียดีนะที่นางสอสีห้ามไว้จึงงดอยู่เจ้าจงเร่งคิดหนีไปในเวลากลางคืนจึงจะรอดชีวิตจ่ากงตู่พอได้ฟังภรรยาบอกก็ตกใจใส่เสื้อจัดสิ่งของสำหรับตัวแล้วก็รีบลงเรือนเปิดประตูหลังบ้านหนีไปถึงกำแพงใกล้จะออกประตูเมืองจึงคิดว่าถ้าเราจะหนีไปที่อื่นแม้ว่าฮั่นสินตื่นขึ้นรู้ว่าเราหนีก็จะให้คิดติดตามแล้วก็คงจะจับตัวได้ที่ไหนจะพ้นความตายแต่ถ้านำความเรื่องนี้ไปฟ้องแก่เสี่ยวโหเห็นว่าฮั่นสินจะตายแทนชีวิตเราจึงจะรอดพอคิดอย่างนี้จ้ากงตู้ก็รีบไปที่บ้านเสี่ยวโหพอเวลารุ่งสว่างก็เข้าไปแจ้งความให้เสี่ยวโหฟังทุกประการเสี่ยวโหก็ถามจ้ากงตู่บอกว่าเอ็งว่าทางนี้มั่นคงแล้วหรือถ้าเอ็งเอาความเท็จมาเอ็งจะไม่พ้นความตายจ้ากงตู่ก็บอกว่าความครั้งนี้เป็นข้อใหญ่แม้นไม่จริงแล้วข้าพเจ้าอาจจะว่ากล่าวได้หรือวันเมื่อตันฮีไปนั้นก็แวะมาหาฮั่นสินเดิมตันฮีก็ไม่ได้คิดจะทรยศแต่เพราะฮั่นสินสั่งสอนจึงเป็นศัตรูขึ้นได้ทุกวันนี้ก็ให้ถือหนังสือลับไปถึงกันอยู่เนืองๆข้าพเจ้าเมาสุราพูดพลังไปฮั่นสินรู้ความก็จะฆ่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงหนีมาแจ้งความแก่ท่านเสี่ยวโหก็พาตัวของจ้ากงตู้เข้าไปเฝ้านางหงเฮาแจ้งความตามที่จ้ากงตู้กล่าวโทษฮั่นสินฮองเฮาได้ฟังก็ตกใจจึงว่ากับเสี่ยวโหบอกว่าฮั่นสินนี่คบคิดกับตันฮีเป็นขบถจริงแล้วเราจะคิดประการใดเล่าเสี่ยวโหก็บอกว่าความนี้อย่าเพื่อว่ากล่าวให้วุ่นวายไปข้าพเจ้าจะพาตัวของจ่ากงตู่ไปซ่อนเอาไว้ที่บ้านแล้วจะคิดจับตัวฮั่นสินด้วยอุบายมิให้เถียงได้เลยในเวลาเช้าข้าพเจ้าจะไปเอาคนโทษที่ถึงตายซึ่งมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับตันฮีมาตัดศีรษะใส่ถังไว้แล้วจะทำอุบายให้คนถือหนังสือมาบอกข่าวว่าพระเจ้าฮันเต้จับตัวตันฮีได้ตัดศีรษะมาส่งขุนนางทั้งปวงรู้เข้าพอเข้าไปในวังก็จะยินดีด้วยพระเจ้าฮันเต้ชนะศึกถ้าฮันสินรู้ก็คงจะมาท่านจึงจับตัวเอาไว้ตรงนี้ถือว่าดีที่สุดทีเดียวท่านผู้ฟังว่าแผนนี้จะสำเร็จไหมครับต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของวรรณคดีลีลาหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามไส้หั่นต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้แล้ว3รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เธอๆดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
8: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
7: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
8: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
9: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบได้แล้ว3รายด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่อำเภอตากใบติดตามสถานการณ์และบัญชาการอย่างใกล้ชิด
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยวันอำเภอตากใบเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้เสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายพร้อมร่วมวางแผนปฏิบัติการกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยระดมกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุนอกจากนี้ยังระดมกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวม54นายตั้งจุดตรวจและลาดตระเวน

0: เป็นใน7 โซนครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรวันและตำบลศาลาใหม่เพื่อสกัดเส้นทางหลบหนีโดยความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3 รายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีก2 รายหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างกระชับวงล้อมและเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดราชวาสขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการและแจ้งเบาะแสบุคคลหรือสิ่งผิดปกติต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประกาศปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณเส้นทางบ้านเกาะสวาสดแยกสะปอมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและติดตามผู้ก่อเหตุและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสำหรับความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดา36ในพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยเพลิงได้ลุกลามโรงแรมและคอนโดใกล้เคียงเสียหายรวมกว่า30 ห้อง
2: ผลการตรวจสอบเพลิงไหม้ภายในร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดาพิเศษ36พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทประกอบกิจการอู่รถยนต์และคัดแยกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์โดยเพลิงได้ลุกไหม้รถยนต์ที่อยู่ระหว่างการคัดแยกชิ้นส่วนได้รับความเสียหายทั้งหมดก่อนลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง2 แห่งประกอบด้วยโรงแรมได้รับความเสียหายบริเวณชั้น2จำนวน12 ห้องแบ่งเป็นห้องที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด1 ห้องและได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน11 ห้องส่วนอาคารคอนโดมิเนียมรัชดา32ได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน25 ห้องรวมพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ350 ตารางวาทั้งนี้เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจุดต้นเพลิงหรือสาเหตุที่แน่ชัดได้เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้อย่างมากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยละเอียดเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านกองบังคับการตำรวจนครบาล2เร่งรวบรวมหลักฐานเหตุเพลิงไหม้ก่อนสรุปสาเหตุที่ชัดเจนพันตำรวจเอกอาทิตย์พรมนอกผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้ได้เนื่องจากข้อมูลและคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุยังมีความแตกต่างกันในหลายประเด็นพนักงานสอบสวนจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้สามารถสรุปหาสาเหตุของเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและรอบคอบรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
2: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
1: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
2: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเน้นย้ำความเท่าเทียมในสถานศึกษากระตุ้นคนรุ่นใหม่เปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเน้นย้ำต่อนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2569ถึงคุณค่าความเท่าเทียมในสถานศึกษากระตุ้นคนรุ่นใหม่เร่งพัฒนาตนเองเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรหรือ SIIT รหัส40มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ภายใต้แนวคิดธรรมศาสตร์ Where We Are Irreplaceable ที่ที่เราไม่อาจถูกแทนได้ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยนายกชนันท์ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของความเท่าเทียมในรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมกล่าวถึงการสำรวจบทเรียนชีวิตโดยชี้ให้เห็นว่าการมีชีวิตที่มีความหมายคือการต้องรู้จักปรับตัวให้ทันโลกนอกจากนี้นายกชนันท์ยังได้ยกกรณีศึกษาของโลกอย่างโกดักและฟูจิฟิล์มที่เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงแต่ผลลัพธ์กลับแตกต่างกันสิ้นเชิงอีกทั้งได้สะท้อนผ่านกรณีของประเทศสิงคโปร์ที่ใช้เวลาเพียง50ปีในการสร้างชาติด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็คือผู้คนพร้อมย้ำเตือนให้นักศึกษาละทิ้งอีโก้และเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมมือกับกรุงเทพมหา

0: นครและภาคีเครือข่ายเปิดไอโฮมแคร์จุดบริการสุขภาพแรงงานผลักดันต้นแบบดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมือง
1: นายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.พร้อมด้วยผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมเปิดไอโฮมแคร์จุดบริการสุขภาพแรงงานกลุ่มห้องเช่าณโครงการเคหะชุมชนรามอินทรากีบหมูเขตคลองสามวาเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมให้แก่ผู้ใช้แรงงานประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมืองโดยเลขาธิการสปสช.เปิดเผยว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทครอบคลุมสิทธิรักษาพยาบาลของคนไทยมากกว่า20ปีแต่กลุ่มแรงงานรายวันผู้สูงอายุเด็กเล็กและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เมืองยังคงเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงบริการการจัดตั้งไอโฮมแคร์จึงเป็นการนำบริการสุขภาพเชิงรุกเข้าสู่พื้นที่จริงซึ่งย่านกี่หมู่มีกลุ่มเปราะบางพักอาศัยในเคหะชุมชนกว่า 3,000 คนและมีแรงงานหมุนเวียนกว่า 3,000 ถึง 5,000 คนต่อวันโดยจุดบริการแห่งนี้ได้นำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลมาใช้เชื่อมต่อให้คำปรึกษาการตรวจประเมินอาการเบื้องต้นและการส่งต่อไปยังหน่วยบริการตามสิทธิอย่างรวดเร็วนับเป็นต้นแบบสำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการตั้งรับในโรงพยาบาลมาเป็นการนำบริการเชิงรุกเข้าหาประชาชนในชุมชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: รัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญไฟป่ารุนแรงที่เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 630,000 ไร่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญไฟป่ารุนแรงที่เผาผลาญพื้นที่แล้วกว่า 630,000 ไร่ส่งผลให้ทางการสหรัฐต้องอพยพประชาชนประมาณ200ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันประชาชนราว 60,000 คนในพื้นที่ทางตะวันออกของรัฐวอชิงตันไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บด้านนายบ๊อบเฟอร์กูสันผู้ว่าการรัฐวอชิงตันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐและสั่งห้ามจุดไฟหรือเผาในพื้นที่โล่งพร้อมระบุว่ารัฐวอชิงตันกำลังเผชิญสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงหลายจุดโดยคาดว่ากระแสลมแรงกับสภาพอากาศร้อนจัดตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้จะยิ่งทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่ออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมุ่งเชื่อมโยงการเดินทางและโลจิสติกแบบไร้รอยต่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการณสถานีรถไฟศรีสะเกษเพื่อติดตามการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ารวมถึงแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าสถานีรถไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งนี้ปัจจุบันสถานีรถไฟศรีสะเกษเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของอีสานใต้มีรถไฟให้บริการวันละ20ขบวนรองรับผู้โดยสารเฉลี่ยวันละเกือบ 2,000 คนและในอนาคตเตรียมรองรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรถนนจิระถึงอุบลราชธานีซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจถนนช่างอากาศอุทิศประสิทธิภาพการระบายน้ำดีขึ้นก่อนการก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนช่างอากาศอุทิศบริเวณใกล้สำนักงานเขตดอนเมืองรวมถึงบริเวณซอยช่างอากาศอุทิศ12และซอย16ซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและการพูดคุยกับประชาชนในชุมชนพบว่าภายหลังการปรับปรุงก่อสร้างทยอยแล้วเสร็จประสิทธิภาพการระบายน้ำในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังเหมือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งกำชับผู้รับจ้าง

0: ให้ดูแลตรวจสอบและกวาดล้างสิ่งกีดขวางบริเวณตะแกรงระบายน้ำหน้าบ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอแจ้งเตือนประชาชนหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการแจ้งเหตุเดือดร้อนในพื้นที่สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้ผ่านช่องทาง LINE @traffic_fongdu หรือสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงชนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนประธานพิษณุโลกยืนยันปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างปกติส่วนสถานการณ์น้ำป่าในอำเภอนครไทยเริ่มคลี่คลายคาดเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน
2: โครงการชลประทานพิษณุโลกสำนักงานชลประทานที่3ชี้แจงกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่ปรับตัวสูงขึ้นยืนยันเป็นการบริหารจัดการระบายน้ำตามปกติในช่วงฤดูฝนโดยสถานการณ์ทางตอนเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและยังไม่มีสัญญาณเตือนภัยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสำหรับเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณเชิงเขาตำบลเนินเพิ่มและที่ตำบลนครไทยจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องปริมาณน้ำสะสมในลำน้ำเฟี้ยตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยในวันที่1-2 สิงหาคม2569น้ำได้ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ตำบลเนินเพิ่มตำบลบ่อโพตำบลยางโกนและตำบลนครไทยล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วเนื่องจากน้ำไหลลงสู่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกมากคาดว่าหากไม่มีฝนตกซ้ำสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้พัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยนะครับเรามาพบกันทุกค่ำคืนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทาง FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 819กิโลเฮิรตซ์นะครับสองคลื่นในเวลาเดียวกัน5ทุ่ม7นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็เป็นห่วงเวลาแม้จะดึกสักหน่อยก็คงจะคุ้มค่าคุ้มกับเวลาที่สูญเสียไปนะครับเพราะว่านี่คือบทเพลงแห่งความสุขของทุกท่านที่จะทำให้หลายคนหลายท่านได้รับความสุขทางจิตใจอย่างแน่นอนนะครับก็ถือเป็นความสุขที่หลายคนทวินหานะครับกับความสุขทางจิตใจนั้นหลายคนหลายท่านก็อยากจะมีอยากจะได้นะครับกับความสุขแห่งจิตใจนะครับรายการนี้รับรองได้ถึงความสุขทางจิตใจจากบทเพลงต่างๆที่นำมาเปิดรายการนะครับโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลเป็นผู้ดำเนินรายการค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนวันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569แล้วก็เปิดรายการในวันนี้ด้วยบทเพลงจากเสียงร้องของ Pink Panther ซึ่งก็จะมีการจัดคอนเสิร์ตขึ้นในวันอาทิตย์หน้าคือวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ที่หอประชุม TOT แจ้งวัฒนะนะครับหลายคนคงมีโอกาสเคยไปมาแล้วนะครับกับ TOT เพราะว่ามีการจัดคอนเสิร์ตหลายครั้งด้วยกันกับสถานที่นี้นะครับในวันนั้นก็จะมีคอนเสิร์ตที่ชื่อ Voice of the Region ซึ่งก็เป็นการจัดของพี่วิชัยบุญยันยันแห่ง Pink Panther นะครับก็จะมีวง Pink Panther Back Up ตลอดรายการนะครับนักร้องนั้นต้องถือว่าเยี่ยมยอดแล้วก็เป็นประวัติการทีเดียวที่เชิญเอาศิลปินแห่งชาติจำนวน8ท่านด้วยกันมาร่วมร้องในรายการในวันนั้นนะครับส่วนจะมีใครบ้างช่วงหน้าเราจะมาบอกมาพูดมาคุยกันกับนักร้องที่จะมีขึ้นในวันนั้นซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขอย่างแน่นอนครับกับเรานักร้องศิลปินแห่งชาติที่หลายคนล้วนรู้จักทั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆนั้นไว้ช่วงหน้าผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกับรายการในค่ำคืนนี้ครับ4บทเพลงที่ผ่านไปที่นำมาเปิดในค่ำคืนนี้รักฉะนั้นเพื่อเธอคอยเธอคืนมารอยเท้าบนผืนทรายแล้วก็ทวินหารวมเป็นบทเพลงแห่งความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับจาก Pink Panther ครับมาฟังบทเพลงชุดต่อไปกันกับรายการมนต์เพลงรัติการนะครับ

ไปนะครับกับ4บทเพลงเพลาะที่วันนี้ผมก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นบทเพลงแนวสตริงที่หลายคนคงคุ้นเคยนะครับหลายคนที่ติดตามและฟังรายการนี้คงรับรู้ได้นะครับถึงความเพลาะแห่งบทเพลงในยุคนั้นยุควงสตริงอย่างอธิษฐานรักที่วงชาตรีก็ได้ร้องไว้สุชาติชวังกูลกับบทเพลงที่ชื่อฝากรักมากับเสียงเพลงแล้วก็จันทนีอุณากูลนะครับกับบทเพลงที่ชื่อลองรักปิดด้วยผวังรักเสียงร้องของสุชาติชวังกูลนะครับซึ่งก็เป็นนักร้องที่หลายคนชื่นชอบหลายคนฟังน้ำเสียงแล้วคงจะรับรู้ได้นะครับถึงความเพราะแห่งบทเพลงคราวนี้เรามาพูดถึงคอนเสิร์ตกันเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยนะครับที่พี่วิชัยปุญญยันแห่งวงPink Pantherก็ได้จัดขึ้นในคอนเสิร์ตที่ชื่อ Voice of the Legends ซึ่งก็จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ซึ่งก็เป็นวันเกิดของพี่วิชัยปุญญยันต์นะครับตรงพอดีโดยจะจัดขึ้นในเวลา 14:00 นหอประชุมที่ OT แจ้งวัฒนะนะครับสำหรับบัตรราคา 3,000 2,500 2,000 1,500 แล้วก็ 1,000 นะครับนักร้องในรายการนี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาติ8ท่านด้วยกันนะครับครูเนรัญชราวิรัตยุทธวรวินัยพันธุรักษ์จินตนาสุขสถิตวงจันทร์ไพโรจน์รุ่งฤดีแพ่งผ่องใสสุดาชื่นบานแล้วก็สุธีศักดิ์ภักดีเทวาคงจะเป็นที่รู้จักกันทั่วสำหรับศิลปินเก่าที่ผ่านมานะครับล้วนเป็นผู้ที่มีบทบาทในวงการบันเทิงทั้งสิ้นเลยครับสำหรับรายได้ส่วนหนึ่งก็มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอนครับเพื่อหอผู้ป่วยวิกฤตอุบัติเหตุและสัญญกรรมและหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนรั่วนะครับซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนได้มีความสุขใจรู้สึกถึงความสุขจากการทำบุญแล้วก็ได้ความสุขจากการติดตามรับฟังบทเพลงต่างๆดูศิลปินต่างๆที่มาขับร้องกันในวันนั้นนะครับโทรศัพท์ก็หมายเลข0815618881ย้ำอีกครั้งนะครับ0815618881หรือจะโอนเข้าบัญชีคุณวิชัยปุญญยันต์ก็ได้นะครับธนาคารกสิกรไทยออมทรัพย์0981053079ย้ำนะครับ0981053079นี่ก็เป็นเลขบัญชีของคุณวิชัยปุญญยันต์ครับธนาคารกสิกรไทยออมทรัพย์ก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่สนใจที่ชื่นชอบPink Pantherที่ชื่นชอบคุณวิชัยปุญญยันต์แล้วก็ชื่นชอบศิลปินแห่งชาติทั้ง8ท่านที่กล่าวไปก็ขอเชิญไปชมกันนะครับเพื่อความสุขของทุกท่านแล้วก็เพื่อบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปดูในคอนเสิร์ตครั้งนี้ขอเรียนเชิญนะครับเอาละครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัติการกันครับ

ผ่านไป5บทเพลงกับบทเพลงชุดสุดท้ายจากรายการในค่ำคืนนี้นะครับเพียงครึ่งใจเสียงร้องของ The Innocent เสียงจากแม่กลองนะครับ The Innocent เช่นกันนะครับแล้วก็แสนรักเพลงจากเสียงร้องของคุณแจ้รณุพลแก้วการรักและคิดถึงเสียงร้องของพัชราแวงวันซึ่งหลายคนคงยังคิดถึงนักร้องท่านนี้นะครับจากไปหลายปีแล้วนะครับกับพัชราแวงวันแล้วก็เมดเล่ปิดท้ายนะครับรอยเท้าบนผืนทรายรักฉะนั้นเพื่อเธอจากพิงค์แพนเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีคอนเสิร์ตขึ้นในวันอาทิตย์หน้าแล้วนะครับ Voice of the Regions ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุม TOT แจ้งวัฒนะราคาบัตร 3,000 2,500 2,000 1,500 แล้วก็ 1,000 นะครับนักร้องในวันนั้นก็มีครูเนรัญชราวิรัตอยู่ถาวรวินัยพันธุรักษ์จินตนาสุขสถิตวงจันทร์ไพโรจน์รุ่งฤดีแพ่งผ่องใส

กสิกรไทยออมทรัพย์นะครับ0981053079 0981053079นะครับเป็นเบอร์บัญชีของคุณวิชัยปุญญยันต์ธนาคารกสิกรไทยนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการได้รับทราบแล้วก็ไปร่วมงานบุญกันเพื่อความสุขแล้วก็เพื่อการกุศลด้วยนะครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีครับค่ำคืนนี้ขอให้หลายคนหลายท่านที่ติดตามรับฟังรายการนี้นอนหลับฝันดีแล้วก็มีโชคมีชัยในชีวิตนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เชิญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยด้วยว่ามีประเด็นอะไรในชีวิตประจำวันหรือเรื่องที่ท่านผู้ฟังสงสัยนำมาพูดคุยดูซิว่าจะมีธรรมะอันไหนที่จะมาปรับใช้กันได้วันนี้เรามีประเด็นธรรมะอะไรกันบ้างคุณสงวน
0: ครับก็มีทั้งข้อคำถามนะครับจากท่านผู้ฟังแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจในชีวิตประจำวันนะครับช่วงนี้ทราบกันดีครับก็เข้าสู่ช่วงของการเข้าพรรษาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ไปทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆถวายเทียนพรรษาถวายหลอดไฟแล้วก็ทำบุญในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตตนเองนะครับคำถามก็มีหลายท่านที่สอบถามกันเข้ามาเรื่องของพระที่ต้องจำพรรษาในตลอดระยะเวลา3เดือนนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการจำพรรษาครับพระอาจารย์เดี๋ยวนี้เคร่งครัดมากไหมครับเรื่องของการจำพรรษาว่าพระเนี่ยต้องอยู่ที่วัด3เดือนไปไหนมาไหนไม่ได้เลยเหรอครับหรือว่ามีข้อยกเว้นหรือว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรครับในการจำพรรษาของวัดในแต่ละวัดนะครับอาจารย์ครับ
1: ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีการปฏิบั

0: อยู่ในบริเวณนี้บริเวณนี้โดยที่มีการจำพรรษาเนี่ยมาจากในสมัยก่อนนู้นนะตอนที่พระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยคือจริงแล้วเป็นข้อปฏิบัติของนักบวชแล้วก็ทุกคนด้วยในสมัยนั้นว่าพอช่วงฤดูฝนปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเดินทางกันเพราะว่าฝนมันตกการเดินทางไม่สะดวกถนนไม่ดีแม้แต่พวกพ่อค้าที่จะต้องเดินทางไปตามเมืองต่างๆเขาก็ยังหยุดในช่วงฤดูฝนหยุดในช่วงฤดูฝนพระภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นก็ไม่ได้เดินทางอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีการบัญญัตินะนะยังไม่มีการบัญญัติ
1: ครับ
0: ทีนี้พอต่อมามีพระสงฆ์มากขึ้นมีพระสงฆ์มากขึ้นในช่วงที่พระสงฆ์ยังไม่มากเนี่ยข้อปฏิบัติอะไรที่มันจะมีความเสื่อมเสียมันก็เลยยังไม่เยอะแต่พอมีพระสงฆ์มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีบางพวกที่ปฏิบัติไม่ดีแต่พอปฏิบัติไม่ดีหนึ่งในนั้นก็คือการเที่ยวเดินทางสัญจรไปตามหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ระหว่างหมู่บ้านในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนาเขาก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ท่านก็เลยบัญญัติเป็นสิกขาวินัยขึ้นมาว่าเอาพระสงฆ์นะต้องอยู่เป็นที่ในช่วงฤดูฝน
1: ครับ
0: ในช่วงฤดูฝน3เดือนนั่นคือฤดูฝนมันจะมี4เดือนเนาะ
1: ครับ
0: 4เดือนฤดูฝนเนี่ยจะอยู่3เดือนแรกก็ได้หรือ3เดือนหลังก็ได้หรือ3เดือนแรกหรือ3เดือนหลังก็เรียกว่าจำพรรษาแรกหรือจำพรรษาหลังคำว่าจำพรรษานี่ก็หมายความว่าอยู่บริเวณในเนื้อที่ที่เรากำหนดไว้นั่นปกติแล้วก็จะกำหนดที่กำแพงวัดแล้วถ้าวัดมีอาณาเขตก็บริเวณที่ชัดเจนแน่นอนเลยก็จะกำหนดกันอย่างนั้นแล้วก็การเดินทางไม่ใช่ว่าไปที่อื่นไม่ได้เลยนะไปได้อยู่แต่ให้กลับภายในพระอาทิตย์ขึ้นของวันรุ่งขึ้น
1: ครับ
0: ก่อนที่จะพระอาทิตย์จะขึ้นในวันรุ่งขึ้นอ่ะเช่นสมมติว่าวันนี้ฉันจะเดินทางไปต่างจังหวัดคุณอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปสิงห์บุรีไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยกลับมาสองสามทุ่มอันนี้ได้อยู
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าจะเลยจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นวันถัดไปอันนี้จะไม่ได้ละครับคำว่าไม่ได้นี่ก็คือหมายว่ามันจะต้องมีข้อกำหนดอื่นแล้วก็มีข้อยกเว้นมันมีข้อยกเว้นที่ว่าถ้าไปด้วยธุระจำเป็นสามารถไปได้ไม่เกิน7วันสามารถไปได้ไม่เกิน7วันธุระจำเป็นนี้ก็คือเช่นมารดาบิดาป่วยไข้เราจะไปเยี่ยมอันนี้ได้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์พระสงฆ์ด้วยกันกระสันที่จะสึกคุณรู้แล้วไปเพื่อห้ามปรามได้หรือว่ามีกิจสงฆ์อันใดเกิดขึ้นเช่นเสนาสนะเสียหายเราต้องไปช่วยกันซ่อมแซมไปเกิน 2-3 วันได้แต่ไม่เกิน7วันหรือว่ามีญาติโยมมานิมนต์ที่ต้องการบำเพ็ญกุศลส่งคนมานิมนต์อันนี้ก็ไปได้แต่ไม่เกิน7วัน
1: ครับ
0: แล้วไม่เกิน7วันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อกำหนดที่บัญญัติเอาไว้มีที่อื่นอีกนะเช่นรายละเอียดเช่นว่าถ้าในกรณีบางทีสามารถเขาเรียกว่าหลีกไปได้โดยที่พรรษาไม่ขาดเราไม่ถือว่าเป็นอาบัติอ่ะไม่ถือว่าเป็นอาบัติคือพรรษาขาดแต่ว่าไม่เป็นอาบัติคือพระสงฆ์ถ้าสมมติถึงวันที่จะต้องเข้าพรรษาแล้วไม่แสวงหาที่จำพรรษาเนี่ยเป็นอาบัติ
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าสมมติเราหาแสวงหาที่จำพรรษาแล้วโอเคจะอยู่ที่นี่แต่ว่าเกิดที่นั้นมีเหตุที่ทำให้พรรษาขาดในกรณี6อย่างนี้เท่านั้นถึงจะไม่เป็นอาบัติอย่างเช่นถูกสัตว์ร้ายหรือโจรเบียดเบียนกรณีที่นั้นมีภัยคือสัตว์ร้ายหรือโจรหรือปีศาจอันนี้คุณหลีกไปได้หนีออกจากที่นั้นได้โดยที่ไม่เป็นอาบัติหรือไปใน3เดือนนั้นหรือว่าเสนาสนะถูกไฟไหม้หรือน้ำท่วมแล้วเกิดภัยทุพพิคภัยทำให้ข้าวปลาอาหารหายากขัดสนด้วยอาหารหรือว่ามีหญิงที่จะมาล่อลวงเกลี้ยกล่อมให้ศึกอันนี้หลีกไปได้หรือว่าในอาวาสนั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นทำให้แบบสงฆ์จะแตกกันโอ้อยู่ไม่ได้อันนี้ก็หลีกไปได้โดยที่ไม่เป็นอาบัติพรรษาขาดแต่ไม่เป็นอาบัติเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีสถานที่ที่ห้ามไปจำพรรษาอยู่ในสถานที่แบบนี้เช่นในตุ่มในโพรงไม้ในที่ที่ไม่มีเสนาสนะคือไม่มีที่นั่งไม่มีที่นอนในที่กลางแจ้งในโรงศพในกรดบนกิ่งไม้พวกนี้เ

0: ไม่ควรจะไปอยู่จำพรรษาณสถานที่แบบนั้นสมมติที่โล่งๆอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเอาเขตไหนเป็นที่ว่าฉันจะอยู่ในบริเวณนี้ใช่ไหมมันไม่ได้
1: คร
0: ับ หรือในโปร่งไม้ในโรงผีพวกนี้ไม่ได้แต่ถ้าว่าที่ดูเหมือนไม่ได้แต่ว่าได้เช่นในเรือ
1: ครับ
0: เรือนี่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมมันเคลื่อนไปเรื่อยแต่ว่าคุณจำพรรษาที่นั่นได้ในหมู่เกวียนกองเกวียนแล้วกองเกวียนก็เดินทางไปแล้วคุณก็ไปกับกองเกวียนจำพรรษานั่นได้ในคอกสัตว์ก็ได้เหมือนกันในคอกสัตว์พวกนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาพอมีการจำพรรษาก็คืออยู่เป็นที่แล้วมันก็จะมีอนิสงส์หมายความว่าอนิสงส์นี่คือเป็นอนิสงส์มีการลดหย่อนทางด้านวินัยได้เล็กน้อยสำหรับพระสงฆ์ก็เลยมีการบัญญัติในข้ออนิสงส์ไว้เช่นสามารถเที่ยวจาริกไปได้ไม่ต้องบอกลาสามารถอยู่กับได้ไม่ต้องมีไตรจีวรครบสำรับเป็นต้นแล้วก็รับกฐินได้รับกฐินได้ในช่วงพรรษานี้ก็จึงเป็นข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ที่จะอยู่เฉพาะสถานที่ด้วยว่าก็จะมีการทำความเพียรนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับพระสงฆ์บางทีก็จะมีการสวดมนต์กันทุกวันที่เพิ่มเติมมากขึ้นเยอะมากขึ้นบางรูปก็จะมีการฝึกสวดมนต์เรียนหนังสือบางรูปก็จะมาฝึกนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นก็อยากจะชักชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยว่าในช่วงพรรษา3เดือน12สัปดาห์เนี่ยเราควรจะมีข้อปฏิบัติอะไรที่เราแบบทำเพิ่มเติมเพื่อเร่งความเพียรของเราขึ้นมาบางคนก็จะงดเหล้าเข้าพรรษาบางคนก็จะฝึกสวดมนต์บางคนก็จะนั่งสมาธิอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงทุกวันทีนี้ทำให้เป็นปกติในพรรษานี้ก็จะทำให้มีการพัฒนาจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งมีพลังมากขึ้นได้นั่นเองจิรพันธ
1: ์ครับคำถามต่อไปฮะมีสอบถามกันเข้ามาว่าเวลาจำพรรษานะครับพระสงฆ์จะอยู่ในกุฏิเดียวกันได้หรือไม่นะฮะองค์หนึ่งจำในกุฏิองค์หนึ่งกลางกรดแบบนี้ทำได้หรือไม
0: ่ได้
1: คือมีข้อห้ามไว้ว่าพระเนี่ยคือถ้าจำพรรษาในห้วงเวลานี้แล้วเนี่ยอยู่ในกุฏิเดียวกันได้ไหมหรือว่ามีข้อปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมในการสลับพระกับพระด้วยกันนะครับ
0: เชิญบานก็ได้อยู่ในกุฏิเดียวกันเนาะสองสามรูปขึ้นไปได้เนาะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าอยู่ในกรดแล้วกรดอยู่ในกุฏิเนาะก็ได้ด้วยก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าที่ต้องระวังก็คือพระสงฆ์เนี่ยเขาจะต้องมีการรักษาผ้าครองรักษาผ้าครอง
1: ยังไงนะคร
0: ับผ้าครองเนี่ยก็คือผ้าสำรับสามผืนที่เป็นก็เรียกเป็นผ้าที่ได้มาในวันบวชวันบวชเนี่ยเขาก็จะมีผ้าครอง3ผืน
1: คร
0: ับ ก็คือสบงจีวรสังฆติผ้านุ่งผ้าคลุมแล้วก็ผ้าห่มเนี่ย3ผืนนี้จะต้องรักษาไว้ในช่วงที่จะได้อรุณนะครับว่าได้อรุณก็คือตั้งแต่ประมาณตี4จนถึง 6:00 นแต่คุณต้องรักษาผ้าของคุณไว้คําว่ารักษาผ้าก็คือไม่ใช่ไปวางที่อื่นเราต้องอยู่กับตัวเรา
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าในกุฏิของเราเนี่ยมี 4-5 รูปอยู่ด้วยกันเนื้อผ้าของเราเนี่ยก็ต้องอยู่ในบริเวณที่มือเราเอื้อมถึงก็ไม่ใช่แบบไปวางไว้มุมนั้นมุมนี้แล้วก็จะสับสนกันว่าของใครอันนี้ต้องระวังแค่นี้เอง
1: ติดตัวตลอดเวลาใกล้มือนะฮะ
0: ใช่ในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์จะขึ้นในช่วงตีสี่ถึงหกโมงเช้าท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมมันต้องมีข้อประมาณอันนี้ใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิครับทำไมต้องมี
0: การรักษาผ้าครองอันนี้เขาเรียกว่าคอนเซปต์นี้ก็เรียกว่าการรักษาผ้าครองก็สมัยก่อนเนี่ยผ้านี่มันไม่ได้หาได้ง่ายๆกันเนื้อผ้านี่มีจำกัดเนื้อพระพุทธเจ้าก็จึงมีข้อปฏิบัตินี้ให้รู้จักรักษาของแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ทีนี้ปัจจุบันนี้ผ้ามันมีมากในความจำเป็นที่ว่าจะต้องมามีกฎข้อนี้มันก็เลยไม่จำเป็นแต่ว่าที่พระสงฆ์ทุกวันนี้ยังปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเอื้อเฟื้อพระวินัยเอื้อเฟื้อพระวินัยแต่มันก็ไม่จำเป็นเนี่ยเพราะว่าผ้าเราก็เยอะแยะใช่ไหมแล้วก็มีหลายผืนด้วยไม่ใช่ว่ามีแค่สามผืน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าการปฏิบัติตรงนี้เป็นการที่ฝึกสติสัมปชัญญะเอื้อเฟื้อพระวินัยว่าโอเคท่านบัญญัติไว้เราก็ทำตามก็แล้วกันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากเนี่ยก็การเอื้อเฟื้อพระวินัยก็จะมีประโยชน์ในการที่ว่าจะช่วยรักษาพระธรรมให้มันตั้งอยู่ได้นานไม่ใช่ว่าอะไรนิดๆหน่อยๆมันสมัยนี้ไม่จำเป็นแล้วก็ยกเลิกกันไปอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้เราไม่ได้คือเหมือนกับว่าไม่เอื้อเฟื้อในคำสอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ เดี๋ยวยกเลิกอันนี้แล้วก็ยกเลิกอันนั้นแล้วก็ยกเลิกอันโน้นมันก็จะไม่ค่อยดี
1: เรื่องของการถือผ้าครองคือหมายความว่าแม้จะออกพรรษาแล้วเนี่ยผ้าครองสามผืนเนี่ยก็คือว่าจะต้องอยู่ใกล้มือรักษาเอาไว้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับอาจารย์เอ๊ะแล้วทำไมต้องเป็นช่วงเวลาแบบตีสี่ตีห้าอะไรอย่างนี้ด้วย
0: อ่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้อรุณไงพระที่จะขึ้นช่วงที่ว่าจะได้อรุณเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่เราต้องมาดูเอ๊ะข้าวของเราอยู่ตรงไหนมาเช็คดูอย่างเงี้ยนะจริงๆต้องดูทั้งวันนั่นแหละแต่ว่าเขาจะมานับกันเนี่ยจะขาดหรือไม่ขาดเลยกันนับกันตรงที่ได้อรุณคำว่าได้อรุณเนี่ยก็จะมีเล็กๆน้อยๆด้วยว่าตอนพระอาทิตย์ทำมุมก็เรียก12องศานะครับกับจุดที่เราอยู่เนี่ยทำมุม12องศานี่ก็คือมันจะเริ่มมีแสงสีขาวขึ้นมาแล้วพอทำมุม6องศาปุ๊บมันก็จะเริ่มมีแสงสีทองขึ้นมาพอทำมุม0องศาปุ๊บเราจะเริ่มเห็นเนื้อพระอาทิตย์ที่ขอบฟ้านั่นแหละอันนั้นคือทำมุม0องศาใช่ไหมทีนี้ถ้าลบลงไป6องศาเราจะเริ่มมีแสงสีทองลบลงไป12องศาจะเริ่มเห็นแสงสีขาวเขาจะนับเอาตั้งแต่ตรงนี้แหละช่วงแสงสีขาวจนถึงเห็นเนื้อพระอาทิตย์เนี่ยคุณจะต้องแบบมีผ้าครองอยู่กับตัวนะช่วงเวลาตรงนี้นะซึ่งก็จะประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง40นาทีชั่วโมงหนึ่งตรงช่วงนั้นนะที่เราจะต้องแบบมีสติสัมปชัญญะคอยระวังไว้ผ้าครองอยู่ตรงไหนอยู่ในอัฐบาทเราหรือไม่ตอนนี้เราอยู่กับใครในห้องนี้ตรงนั้นเท่านั้นเอง
1: ครับครับเป็นกุศโลบายใช่ไหมฮะให้มีระเบียบมีความรับผิดชอบหายก็รู้ดูก็งามตาอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: มีสติสัมปชัญญะเนี่ยสำคัญเลยใช่ป่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเข้าพรรษานะมีหลายเรื่องที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ก็ได้มาบอกเล่าเนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอีกเรื่องนึงฮะพระอาจารย์เรื่องของการสวดมนต
0: ์
1: เวลาไหว้พระก็มักจะต้องสวดมนต์ใช่ไหมฮะมีบทต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับพระอาจารย์แต่เราก็จะไม่ไปถึงบทอื่นๆนะฮะว่ามีบทอะไรมหาเศรษฐีอะไรก็สุดแท้แต่นี่เยอะไปหมดเลยฮะแต่พอบางบทเนี่ยเราแปลบาลีออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ว่าสวดไปแล้วเนี่ยแหมเป็นเศรษฐีกันหมดถ้าสวดแล้วเป็นเศรษฐีกันหมดก็คงไม่มีคนที่มีรายได้น้อยคนจนคนรวยไม่มีแล้วนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยอย่าไปมองในมุมเดียวว่าอ่ะสวดแล้วจะเป็นเศรษฐีสวดแล้วเป็นแล้วจะหายจากโรคเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะว่าถ้าหายจากโรคโดยการสวดมนต์แล้วเนี่ยหมอพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยก็คงไม่มีนะฮะตกงานกันหมดนะฮะนะฮะคำถามต่อไปแล้วครับว่าถ้าสวดมนต์ไปแล้วเนี่ยไม่ได้พึ่งเรื่องของความร่ำความรวยเรื่องของสุขภาพสมมุติว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรแบบนั้นเลยฮะการสวดมนต์เนี่ยด้วยบทบาลีต่างๆเนี่ยสวดกันไปทำไมครับ
0: เชิญบานคำว่ามนต์หรือว่าสวดมนต์คำนี้นะคุณสุพลคือเราเอามาสับสนกันกับนัยยะอย่างเช่นเป็นเวทมนต์ก็จะหมายที่แบบว่ามีสวดบทมหาเศรษฐีสวดบทหายป่วยอะไรพวกเนี้ย คือมันจะเป็นคติของพวกพราหมณ์ที่ว่าจะเป็นลักษณะเวทมนต์เสกไงพ่อมดเสกเวทมนต์ได้ใช้เวทมนต์เสกสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันเป็นไปนั่นนี่เทพเจ้าบันดาลด้วยคาถานี้พอมีเวทมนต์ปุ๊บก็มีคาถาที่จะต้องพูดเกี่ยวกับเวทมนต์นั้นที่ว่าเป็นลักษณะเสกสรรปั้นแต่งอะไรที่มันแบบเป็นเมจิคอลนะเป็นแบบว่าแบบเสกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ
1: อันนี้คือเป็นเสกคาถา
0: เป็นเต่าเสก
1: กระดำกระขาวกระวาน
0: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่หลักการคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเป็นของพวกพราหมณ์ที่เขามีมาแต่นมนานแล้วแล้วโดยคติของเขาก็จะมาจากอาจารย์พราหมณ์คนหนึ่งที่ว่าเขาเห็นเทวดาเนี่ยเขาลงมาเสร็จปุ๊บเขาพูดคำนี้ปุ๊บสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาเลยก็เลยเอาคำนั้นเนี่ยมาเก็บเป็นเวทมนต์ของตัวเองไว้ว่าถ้าวันหลังเราพูดมันก็อาจจะมีสิ่งนี้ขึ้นมาก็บ้างแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไงเพราะว่านี่เป็นคาถาที่เทวดาเนี่ยบางทีเขาเสกอะไรขึ้นมาของเขาเองแล้วเขาก็กล่าวคำนี้ขึ้นมาไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่ากล่าวคำนี้มันถึงจะเป็นอย่างนั้นก็จะไปสับสนกันไปแล้วก็เลยเอาสิ่งนี้มาเป็นมนต์ที่จะสอนกันมาให้เป็นความลับว่าเนี่ยคุณจะได้ร่ำรวยเงินทองนั่นนี่โน่นอันนี้ไม่ใช่คอนเซปต์คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่สวดมนต์แล้วมาจากไหนแต่ก็ว่าสวดมนต์และคาถานี่มาจากไหนถ้าอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ
1: ้
0: าคำว่าสวดมนต์ตรงนี้มาจากคำว่าสาธยายตรงนี้เป็นภาษาไทยนะ มาจากคำว่าสัจฉายะสัจฉายะ
1: ครับ
0: สัทฉายะสาธยายก็คือคุณท่องให้เหมือนต้นฉบับเป๊ะเขาจึงเรียกว่าการสวดมนต์แล้วสวดมนต์เนี่ยคือคุณสวดเป๊ะให้มันเหมือนกับที่ต้นฉบับเขาพูดมันก็จะแบ่งกันอย่างนี้ก็เรียกว่าสวดสาธยายนี่คือท่องเพื่อให้จำได้ยังมีการบอกแล้วก็การแสดงอย่างเช่นว่าพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9สมมุตินะสมมุติในหลวงรัชกาลที่9พูดคำนี้ไว้เป๊ะๆว่าอย่างนี้1 2 3 4ก็เรียกว่าพูดคำนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยเอาคำนี้มายกมาเพื่อที่จะอธิบายแล้วการบอกเป๊ะตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ตรัสยังไงไว้แล้วเราบอกคนอื่นเนี่ยเป๊ะเนี่ยเราเรียกว่าบอกทีนี้พอบอกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องอธิบายนะว่าที่ท่านพูดอย่างเงี้ยเป๊ะอย่างเงี้ยมันหมายถึงยังไง1 2 5 6 7 8
1: ขยายความ
0: ขยายความนี่คือแสดงนะแสดงนี่ก็คือคุณพูด5 6 7 8นี่คือแสดงบอกว่า1 2 3 4เนี่ยหมายถึงอะไร1แล้วคุณบอก1 2 3 4การบอก1 2 3 4ก็เรียกว่าบอกการแสดงว่า1 2 3 4ว่าเป็นยังไงโดยพูดว่า5 6 7 8 5 6 7 8นี่คือการแสดง
1: คร
0: ับ เดี๋ยวบอกกับแสดงไม่เหมือนกันนะ
1: บ
0: อกกับแสดงไม่เหมือนกันทีนี้เราจะจำหนึ่งสองสามสี่ได้คุณเอามาท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆการท่องบ่อยๆหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เรียกว่าการสัจฉายะหรือการสาธยายหรือการสวดโอเคไหมทีนี้พอคุณสวดจนคล่องแล้วคุณสาธยายจนคล่องแล้วคุณจะบอกได้เป๊ะๆตรงนี้แหละมันจะเกี่ยวข้องกันตรงนี้นะและไอ้ที่ว่าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นเนี่ยเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: คำสอนของพระพุทธเจ้าคุณเอามาท่องบ่อยๆคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นคำกล่าวของท่านในคำกล่าวของท่านคำกล่าวนี่คือคาถาคาถาแปลว่าคำกล่าวคาถาแล้วคำกล่าวแล้วคำกล่าวมันก็จะมีหลายแบบเป็นคำกล่าวที่เป็นร้อยแก้วก็มีเป็นคำกล่าวที่เป็นร้อยกรองก็มีร้อยแก้วคือพูดธรรมดาทั่วไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ร้อยกลองนี่คือเป็นแบบเหมือนโครงสี่สุภาพ
1: เป็นกลอง
0: เป็นกลองเป็นชั้นพวกนี้ซึ่งก็พอจะมีความไพเราะอะไรต่างๆแล้วเขาก็เลยเอามาท่องกันการที่เอาคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่กล่าวเป็นคำร้อยกลองเอาไว้ตรงนั้นเรียกว่าคาถาเอามาท่องให้จำให้ได้เรียกว่าสัจฉายะแต่เอามาท่องให้จำไม่ได้สัจฉายะนั่นคือการสวดนั่นเองการสวดนั่นเองคือเอามาพูดซ้ำเอามาพูดซ้ำเพื่อให้จำให้ได้แล้วจึงมีรูปแบบของการสวดมนต์แต่การสวดมนต์เนี่ยคือเอาคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวเอาไว้เอามาพูดซ้ำแต่ตรงนี้ภาษาอังกฤษเขาจึงใช้คำว่า recitation คือการเอามาพูดซ้ำไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอร้องแต่แล้วบทที่คุณเอามาพูดซ้ำอ่ะมันก็ต้องเป็นบทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆนะมันถึงจะดีนะไม่ใช่ว่าคนอื่นพูดไว้อะไรยังไงแล้วก็ความหมายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครพูดไว้อะไรยังไงก็ไม่ดีแล้วทีนี้หลักการที่ว่าเราสวดโดยถึงแม้ว่าเราไม่รู้ความหมายเดี๋ยวสวดนี่คือสัจฉายะนะว่าจะหมายถึงนะ
1: ครับ
0: สัจฉายะคือการที่เรามาพูดซ้ำพูดซ้ำให้มันจำได้เช่นเราสวดท่องสุดคูณอย่างเงี้ยอ่ะคุณต้องสุดคูณเนี่ยเด็กๆท่องสุดคูณหรือว่าจำตารางธาตุเนี่ยเขามาพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆเพื่อให้เขาจำได้ลักษณะนี้คือสัจฉายะหรือการสวดหรือการสาธยายพระพุทธเจ้าว่าถ้าไม่ทำการสาธยายพระสัทธรรมเนี่ยจะไม่ได้ตั้งอยู่ในนั้นจะลบเลือนเสื่อมสูญไปได้โอเคไหมแสดงว่าการสวดยังมีประโยชน์นะใช่ไหมการสวดมีประโยชน์การสาธยายมีประโยชน์การสัจฉายะมีประโยชน
1: ์
0: ที่เราฟังมาเรามาท่องให้มันจำได้แต่ถึงแม้คุณจะไม่รู้ความหมายนะแต่ด้วยความที่คุณจำได้แล้วมันช่วยเป็นการรักษาศาสนาแล้วทีนี้ที่คุณจำได้มันก็ต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะเข้าใจไหม
1: ครับ
0: สมมติเราชัวร์แล้วว่าอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเช่นเรื่องอริยสัจ4เรื่องโพชฌงค์7เรื่องมรรค8เสร็จปุ๊บเราก็มาท่องให้มันจำไม่ได้สวดมนต์นี่แหละแต่ว่าตอนนี้บางทีอาจจะไม่รู้ความหมาย 100% ไม่รู้เป๊ะรู้นิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันใช่เนี่ยยังไงเราเอามาท่องมาจำมันยังเป็นการช่วยรักษาศาสนา
1: ครับ
0: อันนี้คือจะได้บุญตรงนี้จะได้บุญตรงนี้ถึงแม้เราไม่รู้ความหมายเลยนะ
1: ครับ
0: เหมือนท่านเปรียบเทียบไว้เปรียบเหมือนคน รักษาโคคนดูแลโคคุณไม่ได้เป็นเจ้าของโคนะดูแลก็พามไปกินหญ้าพามไปดื่มน้ำพามไปถ่ายอุจจาระเสร็จแล้วก็พามันกลับเข้าคอกไม่ให้มันเดินหนีไปที่อื่นแล้วก็ไม่ให้หายไปไม่ให้ใครมาขโมยอย่างเงี้ยก็ช่วยดูแลแล้วแต่นะไอ้คนเลี้ยงโคเนี่ยมันไม่ได้กินนมหรอกไม่ได้กินเนยไม่ได้กินอะไรที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของโคหรอกคือรับจ้างเอาเงินค่าเลี้ยงเฉยๆก็จะมาแต่คนที่จะได้ประโยชน์จากโคจริงๆคือเจ้าของโคที่เขาก็จะมาให้คนมารีดนมโคไปเขาก็จะได้กินนมทำเป็นเนยทำอะไรเป็นอะไรของเขาได้เข้าใจป่ะการที่เราท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่เราก็ไม่รู้ความหมายเหมือนคนรักษาโคเหมือนคนรักษาโคแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วได้ประโยชน์จากคำสอนนั้นมาตรึกตรองพิจารณาตามแล้วทำตามได้เกิดผลเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าของโคจริงๆคือได้ลิ้มรสของโคนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโคคือคุณได้ลิ้มรสของธรรมานั้นได้ลิ้มรสของธรรมะก็คือเอาธรรมะบริโภคเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นประโยชน์จิตใจท่านสงบปล่อยวางได้อันนี้คือเหมือนกับได้ลิ้มรสของธรรมะธรรมรสก็คือเป็นอมตะรสรสที่จะให้เกิดความชุ่มชื่นจิตใจได้ก็ต้องเกิดจากการที่ว่าคุณเข้าใจความหมายและนำมาเข้าสู่จิตใจปฏิบัติตามที่สอนที่สิ่งที่เราท่องนั้นเนี่ยเราก็จะได้ลิ้มรสของธรรมะชื่อว่าเป็นเจ้าของได้ด้วยเห็นไหมมันก็จะดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นสวดแบบไม่รู้ความหมายแล้วถ้าบทสวดนั้นเป็นพุทธพจน์นะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้คุณก็ได้บุญละทีนี้ถ้ายิ่งรู้ความหมายโอ้ยิ่งดียิ่งรู้ความหมายแล้วมาทำได้ให้เกิดขึ้นในจิตใจเราโอ้สุดยอดเลยแต่ว่ามันก็จะลึกซึ้งลึกล้ำลงไปเป็นลำดับนั่นเอง
1: ครับสำคัญนะฮะคือเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยยังไงสวดก็ได้บุญแม้ว่าจะไม่รู้ความหมายนะครับหมายความว่าเราต้องท่องจำได้หมายรู้นะครับอย่างน้อยเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยทำให้เรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับบางทีการสวดมนต์เนี่ยไม่ทราบความหมายแต่ทำให้เกิดสมาธินะครับแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์บอกการท่องจำแล้วก็หมายรู้เนี่ยทำให้เราเหมือนกับรักษาศาสนากันไว้ได้นะครับพูดถึงศาสนาพระอาจารย
0: ์
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยคือถ้าเป็นคนรุ่นผมนะคือไม่อยากจะพูดว่ารุ่นเก่านะฮะคือคนทั่วไปที่ไม่ใช่ว่าเด็กประมาณสัก18 19 20อะไรแบบเนี้ยนะฮะก็จะมีศาสนานะฮะก็จะมีการนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูอะไรศาสนาซีก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยจันลงจิตใจก็คือศาสนานั่นเองนะครับศาสนาทุกศาสนาสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีครับแต่ณวันนี้เนี่ยมีกระแสใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่นับถือศาสนาเอ้าพอถามว่าเอ๊ะแล้วการไม่นับถือศาสนาเป็นยังไงอ่ะคือเขาบอกว่าการที่เราไม่มีศาสนาเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะแล้วเขาเชื่อในการทำความดีแต่เขาไม่เชื่อในการที่จะนับถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบนี้นะฮะ
0: อ
1: ันนี้เป็นมุมมองของ
0: คนสมัยใหม่บางกลุ่ม
1: คนสมัยใหม่
0: บางกลุ่ม
1: แต่ผมไม่อยากตีความว่าเป็นคนสมัยใหม่ไม่อยากใช้คำพูดนี้เพราะไม่ใช่ทุกคนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนสมัยใหม่ที่คิดแบบนี
0: ้
1: แต่ว่ามีคนบางกลุ่มเนี่ยเขามีมุมมองแบบนี้นะครับถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นมุมมองใหม่ๆในสังคมที่เขาบอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเราควรมุมมองเขาเนี่ยก็น่าสนใจคือว่าควรมีความหลากหลายหลากหลายในที่นี้คือไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ให้ยึดในการทำความดีละเว้นความชั่วอันนี้ก็ฟังดูแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะฮะคือคำถามต่อไปคือบอกว่าแล้วถ้าคนไม่มีศาสนาแม้ฟังดูลบนะคนไม่มีศาสนาสามารถเป็นคนดีและขึ้นสวรรค์ได้ไหมครับพระอาจารย์
0: ใช่ป่ะในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่3ประเด็นแต่ทำให้พระอาจารย์นึกถึงเมื่อสมัยก่อนสัก20กว่าปีก่อนนะพระอาจารย์ก็กลายเป็นคนรุ่นเก่าไปแล้ว20กว่าปีก่อนเนี่ยทำงานอยู่สิงคโปร์แล้วก็ได้เคยเห็นใบสมัครงานของคนหนึ่งเขาก็พูดถึงว่าศาสนาเขานับถืออะไรเขาก็เขียนว่า NONE N-O-N-E ป้าจันก็เอ้ยมันเป็นศาสนาใหม่อะโนเน่นะเนี่ย N-O-N-E แล้วมาดูไปดูมาเออมันไม่มีศาสนาเว้ยเออมันมีตั้งแต่สมัยนั้นแล้วมาบอกว่าไม่ได้ว่าฉันว่าจะเป็นคนซิกคนพุทธคนอิสลามอะไรเงี้ยไม่มีเขาเขียนว่า N-O-N-E นะไม่ใช่ศาสนาโนเน่นะเออแต่ N-O-N-E ว่านันไงคือไม่มีไงเออไม่มีศาสนาตรงนี้เราทำความเข้าใจในรูปแบบของการอธิบายกันก่อนข้อที่หนึ่งก็คือว่าคำว่าคนดีมันก็ต้องมีเกณฑ์ในการวัดฆ่าสัตว์เปล่าเออก็ทำไมฆ่าสัตว์ใช่ไหมไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นเราจะไปเอาทำไมเราไม่เอาไม่ได้ประพฤติผิดในกามคนเขามีผัวมีเมียกันอยู่แล้วเราไม่ได้จะไปแบบแย่งเขาใช่ไหมเราก็ไม่ได้พูดโกหกแล้วเราก็เป็นคนดีของสังคมเราปฏิบัติตามกฎหมายว่างี้นะซึ่งกฎหมายมันก็เป็นแนวของศีล5อยู่เป็นปกติอยู่แล้วถูกป่ะ
1: ครับ
0: เอาก็ถ้าคุณรักษาศีล5มันก็ดีอยู่แล้วไงมันดีอยู่แล้วคนรักษาศีล5นี่คือคนเป็นคนปกติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: โอเคเนาะถ้าใครก็ตามที่สามารถรักษาศีล5นะโอ้นี่ดีมากดีมากทีนี้คำว่าศาสนาที่พูดถึงในกรณีนี้คือจะหมายถึงรูปแบบซะมากกว่าพระอาจารย์ว่าแต่ว่าเออคุณพุทธนะเดี๋ยวคุณก็ต้องไปสมาทานศีลไปวัดกล่าวคำนั้นคำนี้มีพิธีกรรมนอนั่นไม่ใช่แบบว่าเริ่มต้นศาสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นคำว่าศาสนาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคำสอนซึ่งมันตรงข้ามกันกับทางของฝั่งตะวันตกอะตะวันตกเนี่ยเขาใช้คำว่า religion ใช่ไหมซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า rel ซึ่งแปลว่ารัดรึงเอาไว้รวบรวมเอาไว้แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อปล่อยวางไม่ได้รัดเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงกำหนดบทเรียนชนะที่รัดกลุ่มมากๆว่าไม่ได้ยึดนะแต่ให้เป็นที่พึ่งสาระกับยึดไม่เหมือนกันถ้าคุณสมมติจะบอกว่าฉันยึดถือหลักคำสอนของศาสนานี้ยึดเนี่ยมันคืออุปทานถ้ายึดเนี่ยคือเราเริ่มจากว่าอันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าพอยึดถือปุ๊บเราจะเริ่มมีความเห็นว่าของฉันเท่านั้นจริงของคนอื่นไม่ใช่มันจะเริ่มเถียงกันละมันจะเริ่มมีปัญหาใช่ไหม
1: ครับ
0: เออทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแต่ว่าศาสนาฉันดีที่สุดแน่เออก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณยึดแล้วถ้าคุณยึดแล้วทีนี้แล้วท่านยังไงไม่ให้ยึดแต่ให้เอาเป็นที่พึ่งที่พึ่งกับยึดเนี่ยต่างกันตรงไหนยึดเนี่ยคือเอามาเป็นของตัวเองของคนอื่นไม่ใช่ต้องเป็นของฉันเช่นเราจะเอาเสาเราจะยึดเสาแต่คุณก็ตัดเสาเอามาเป็นของเราแต่ว่าที่พึ่งมันต่างกันตรงที่ว่าเราเป็นที่พึ่งเราก็ไปพึ่งเสาเราก็ไปพิงเสาแต่เราไม่ได้ตัดเสาเอามาเป็นของเราเข้าใจไหมตัดเสาออกบ้านก็พังเลยแต่เสามันอยู่ตรงไหนเราเดินไปพึ่งพิงพร้อมที่จะปล่อยพร้อมที่จะไปนี่ต่างหากคือพึ่งเป็นสรณะ
1: ครับ
0: เนาะถ้าเราจะยึดอันนี้ไม่ถูกเลยหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เพื่อหยุดแต่เพื่อปล่อยวางคุณจะปล่อยวางได้คุณต้องมีที่พึ่งคนที่บอกว่าฉันไม่มีศาสนาแต่ว่าฉันก็เอานับถือความดีแสดงว่าคุณก็เอาความดีนั่นแหละเป็นที่พึ่งคุณเอาความดีเป็นที่พึ่งไงเข้าใจไหมแล้วความดีตรงนั้นคืออะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่โกหกก็แล้วกันเอาแค่นี้4 ข้อมันก็เป็นความเป็นปกติของมนุษย์ความเป็นปกติคือศีลไงความเป็นปกติคือศีลแล้วก็ฉันก็เป็นปกติของฉันอย่างนี้แล้วฉันก็ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรไม่มีปัญหาเลยคุณจะไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรเพราะตั้งแต่สมัยโบราณมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติพิธีกรรมอะไรแบบนั้นนะจิบาจงไปวัดแล้วก็สมาทานศีล5แล้วก็ต้องกล่าวคำนี้พูดภาษาบาลีนั่นนี่ท่านไม่ได้บัญญัติเลยเป็นรูปแบบที่มีมาภายหลังต่างหากเป็นรูปแบบที่มีมาในภายหลังของคนที่เขาแบบว่าดำรงมาก่อนแล้วเขาก็อยากจะทำรูปแบบนี้เขาก็เลยทำรูปแบบนี้ขึ้นมาแต่หลักคำสอนจริงๆคือไม่ให้ยึดถือแต่ให้เป็นที่พึ่งแล้วก็ทำความดี
1: นี่
0: คือเป็นอย่างนี้นะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คำถามก็คือก็ถ้าเราไม่ได้จะเอาแบบประเพณีหรือรูปแบบการทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเกณฑ์แต่คุณทำความดีอ่ะคุณไปดีแน่นอนเพราะว่า1คนที่ถ้าไม่รักษาศีลสมมติไม่รักษาศีลเนี่ยจะมีโทษเกิดขึ้นก็คือว่าตัวเองก็ติเตียนตัวเองได้แล้วคนอื่นก็ติเตียนเราได้เช่นถ้าสมมติเราไปโกหกหรือเราขโมยของเงี้ยเ ขาก็ด่าเราได้ใช่ไหมติเตียนเราได้
1: ใช่ครับ
0: หนำซ้ำคุณยังถูกลงโทษอีกเดี๋ยวถูกลงโทษติดคุกติดตารางอีกตายไปตกนรกด้วยตายไปยังไม่รู้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็แย่พอแรงแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงไปไม่ดีแน่ไปไม่ดีแน่แต่ถ้าในทางตรงข้ามคุณรักษาศีลได้ไม่ต้องเอาเรื่องสมาธิไม่ต้องเอาเรื่องปัญญาอะไรแค่ว่าเรารักษาศีลได้ปึ้งเนี่ยตัวเราเองก็ติเตียนตัวเราเองไม่ได้แล้วคนหนึ่งก็ติเตียนเราด้วยเรื่องศีลไม่ได้แล้วเขาใช้ไม่ได้มีกิ๊กอ่ะแล้วถ้าจะมีคลิปเป็นคนอื่นเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคนอื่นไม่ใช่ตัวฉันไม่ต้องกังวลอะไรเลยหลังจะเข้าสู่บริษัทไหนก็ไม่กังวลแล้วก็จะไม่ถูกดำเนินคดีไม่ถูกลงโทษต่างๆในปัจจุบันคุณได้ดีอย่างนี้แล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะก็ต้องไปดีด้วยนี่คือไปสวรรค์นั่นยกไปก่อนก็ได้เพราะว่ายังไม่ตายเลยยังไม่รู้พิสูจน์ให้เห็นด้วยตัวเองไม่ได้แล้วก็เป็นลักษณะที่ของสีหาสีดามาดีเหมือนกันก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะชาติหน้าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคนที่เขาไม่ค่อยเชื่อคำว่าไม่เชื่อนี่เพราะว่าเขาตรวจสอบไม่ได้ว่าชาติหน้ามันจะมีจริงหรือเปล่าเนาะเอาแค่ว่าชาตินี้ที่ว่าเห็นได้โดยประจักษ์เห็นได้โดยประจักษ์จากการที่ว่าฉันเป็นคนดีในที่นี้คือมีเกณฑ์เป็นศีลหรือศีล5เป็นเกณฑ์นะว่าถ้าฉันผิดศีล5ฉันก็จะถูกด่าฉันก็จะถูกดำเนินคดีได้แต่ถ้าฉันรักษาศีล5ได้ฉันก็ไม่ถูกด่าฉันถูกยกย่องแล้วฉันก็ไม่ถูกดำเนินคดีเราไม่ต้องกังวลใจเรื่องพวกนี้ฉันจะมีความสบายใจนะเราแค่ตรงนี้เราก็จะเห็นได้แล้วว่าทำดีมันดีนี่นะแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงคุณก็ไปดีด้วยอนันยกไว้อนันยกไว้ดังนั้นหลักคำสอนนี่จึงเป็นแค่นี้เองของพระพุทธเจ้านะของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องเปรตเรื่องอะไรพวกเนี้ยท่านไม่ได้สอนเลยคุณสมบัติพระพุทธเจ้าเอ้าแล้วที่มีอยู่ทุกวันนี้มันมาจากไหน
1: แล้วมาจากไหน
0: น
1: ั่นน่ะสิครับ
0: คือท่านเนี่ยอธิบายตามที่เช่นพระมหาโมกขลานะไปเห็นมานะคือมันหลักเกณฑ์มันเป็นคุณสมบัติสมมติว่าเราคุยกัน2คนเนี่ยพระพุทธเจ้าคุยกับพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์เขามาถามพระพุทธเจ้าบอกท่านครับชาติที่แล้วผมเกิดเป็นอะไรถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าคุณพราหมณ์ถ้าสมมติว่าธรรมภาพบอกว่าคุณเกิดเป็นช้างเนี่ยคุณก็ตรวจสอบไม่ได้หมายความพราหมณ์คนนี้เขาไม่มียานอย่างรู้อดีตนะว่าอดีตเป็นยังไงใช่ไหมถ้าบอกคุณเกิดเป็นช้างเท่านี้ชาตินะแล้วเคยเกิดเป็นม้าเท่านี้ชาตินะแต่เขาตรวจสอบไม่ได้ไงเข้าใจไหมว่าที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยจะจริงไหมบทสนทนาของเรา2คนเนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์เพราะเขาก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงหรือเปล่าถ้าพระพุทธเจ้าพูดจริงหรือไม่จริงเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเขาก็จะออไปเฉยเข้าใจไหมมันจึงไม่สามารถยังกันและกันให้พอใจได้ตรวจสอบไม่ได้สมมติเราไปหาหมอดูนะบอกว่าชาติที่แล้วคุณทำกรรมมาเงี้ยชาตินี้คุณต้องไปแก้อย่างนี้เราก็ตรวจสอบไม่ได้ไงเออเราก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าที่เขาพูดมาจริงหรือเปล่าด้วยหรือคุณไปหาเข้าทรงเสร็จปุ๊บเข้าทรงใครเข้าทรงใครสักคนหนึ่งอะว่าเชิญดวงวิญญาณของเขามาที่นี่แล้วก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยคนนี้เขาเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: ในเมื่อตรวจสอบกันและกันไม่ได้เนี่ยบทสนทนานี้จะไม่เกิดประโยชน์จะมีประโยชน์น้อยจะมีประโยชน์น้อยหลักการของท่านก็คือจึงเป็นอย่างนี้ว่าจะบอกเฉพาะพูดเฉพาะพยากรณ์เฉพาะตอบเฉพาะอธิบายเฉพาะเรื่องที่คนฟังนั้นเขาจะตรวจสอบได้เช่น
1: ครับ
0: ถ้าคุณมีผัสสะคุณจะมีเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอ่ะคุณทรงพลลองมาดูเอาเข็มจิ้มแขนดูตึ้งโอ้คุณทรงพลจะเจ็บผัสสะคือเข็มจิ้มแขนปุ๊บมีความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาอ่ะนั่นคุณจะพิสูจน์ได้ทันทีว่ามีผัสสะและมีเวทนาจริงท่านหรือเอาดอกไม้มาให้ดมเนื้อดอกไม้เป็นกลิ่นผ่านจังจมูก2อย่างรวมกันเกิดเป็นผัสสะขึ้นโอ้หอมหอมก็ชอบก็จะมีเวทนาแบบไหนสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วตรวจสอบได้
1: ใช่ครับ
0: ตรวจสอบได้จนในเมื่อสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้บอกไปแล้วคุณเช็คได้ตรวจสอบได้ด้วยตาและหูของคุณเองเนี่ยสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนจะบอกก็นี่คือคุณสมบัติของธรรมะที่ว่าต้องตรวจสอบได้ต้องเช็คได้ด้วยตัวเราเองโอเคไหมแล้วไอ้คำสอนพวกแบบผีเป็นอย่างนี้เปรตเป็นอย่างนี้นรกสวรรค์เป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้ไม่ได้สอนคุณจอมพล จนกระทั่งมีคนที่ตรวจสอบได้มาเช่นพระมหาโมกขลนะพระอนุรุทธะไปเห็นเทวดาเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ที่เชิงผาตรงนี้มีเทวดาเข้ามาพูดสิ่งนี้ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าเทวดาพวกนี้มันคืออะไรพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายว่าอ๋อเทวดาพวกนี้คือเทวดาอยู่ชั้นประมาณนกาแล้วก็ทำกรรมวันนี้มาจึงได้เป็นสิ่งนี้แล้วท่านก็ตรวจสอบได้ไงหมายถึงพระมหาโมกขลานะพระอนุรุทธะนี่หรือพระมหาโมกขลานะเนี่ยเห็นเปรตตรงนี้เห็นสัตว์นรกตรงนี้เห็นเทวดาพวกนี้ท่านก็จึงอธิบายไว้ว่าสวรรค์เป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้เปรตเป็นอย่างนี้เพราะมีคนที่เขาเช็คได้ดับเบิลเช็คได้ตรวจสอบได้ว่าที่พูดนั้นน่ะมันจริงหรือไม่อย่างไรจึงมีคำสอนพวกนี้ออกมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในคำสอนนี่มันมีเยอะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้ง45ปีนะแล้วก็ยังมีการบันทึกกันออกมาเสร็จแล้วก็ยังมีการเขียนอธิบายไว้ต่างๆมากมายเนี่ยไอ้ตรงที่เรายังตรวจสอบไม่ได้พระอาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าเอายกไว้ก่อนยกไว้ก่อนคือใส่กระดาษทดไว้ก่อนไอ้ตรงไหนที่เราตรวจสอบได้เช็คได้เราเอาตรงนั้นมาทำความเข้าใจมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นในคำสอนที่มันมีมากเนี่ยเราเอาส่วนที่เราทำได้คือพอจะเอาเป็นที่พึ่งได้ก่อนส่วนที่อะไรที่มันแบบว่ามันยังไม่เข้าใจเราก็อย่าไปยึดถือมันแต่อย่าไปยึดถือในลักษณะที่ว่าต้องเป็นอย่างนี้หรืออย่าไปยึดถือในลักษณะที่ว่ามันไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนเหมือนเพราะว่าอารมณ์ที่แบบไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนหรือมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนี่คือความยึดถือแบบทั้งสองแบบอะยึดถือแบบว่าจะเอาเป็นของฉันต้องถูกแน่หรือยึดถือว่าไม่ใช่ของฉันต้องผิดแน่นั่นคือยึดถือทั้งสองอย่างแล้วเราก็ไว้กลางๆแล้วอันไหนดีเราทำอันไหนไม่รู้เรายกไว้อันไหนไม่ใช่เราก็ปฏิเสธเอาเราก็จะมีแนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัตินั้นคือการเอาเป็นที่พึ่งเลยเอาความดีเป็นที่พึ่งเนี่ยดีมากๆแล้วก็พอทำความดีเป็นที่พึ่งชาตินี้เราไปดีชาติหน้าก็มาถึงก็ต้องไปดีแน่ถ้าชาตินี้เราไปดีเนาะถ้าวันนี้เราทำความดีคุณจะรู้ได้ไงว่ามีพรุ่งนี้ถ้ามีพรุ่งนี้ฉันก็ดีแน่เพราะว่าวันนี้ฉันดีมาก่อนอย่างนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะสามารถปฏิบัติได้นั่นเองจ
1: ร
0: พัน
1: ครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังครับคุณไก่ครับสอบถามเข้ามาครับว่ามีลูกชาย2คนนะฮะเถียงกันครับเถียงกันเรื่องพระครับไม่ได้เถียงกันเรื่องด้วยกันเองนะฮะเถียงกันเรื่องว่าพระเนี่ยนะฮะมีดัมเบลคือลูกเหล็กเนี่ยในการที่จะยกออกกำลังกายดัมเบลออกกำลังกายเนี่ยในกุฏิเพื่อให้มีกล้ามเนื้อได้ไหมถ้าทำได้แค่ไหนอุปกรณ์สร้างกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายมีหลายขนาด
0: อ
1: ันนี้พี่คนโตพูดน้องคนเล็กบอกว่าเหมือนการเดินจงกรมแค่เอาสติมาอยู่ที่การยกดัมเบลเนี่ยได้สมาธิบอกว่าการยกดัมเบลเนี่ยได้สมาธิเหมือนกับการเดินจงกรมส่วนลูกคนโตบอกว่าไม่ได้ไปยกดัมเบลแบบนี้เนี่ยแล้วยิ่งเป็นพระไปออกกำลังกายมันไม่สำรวมนะตกลงแล้วอะไรคือความเหมาะสมครับอาจารย
0: ์ก็ยังดีนะเถียงกันเรื่องความเป็นอยู่ของพระสงฆ์เรายังดีกว่าจะเถียงกันเรื่องว่าไปกินดื่มที่ไหนอะไรยังไงเอาก็ถ้าจะเถียงกันเรื่องพระก็ให้พระเนี่ยมาตอบดีไหม
1: ครับ
0: ดี
1: ครับ
0: เอาสิกขาวินัยก่อนพระวินัยนะพระวินัยสำหรับพระสงฆ์ก็คือท่านจะแนะนำเรื่องการที่เดินเป็นหลักนะเดินเป็นการออกกำลังกายทีนี้คอนเซปต์เรื่องการออกกำลังกายในสมัยโบราณมันไม่มีคุณสมบัติคือเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยการเกษตรเนาะแล้วก็ไม่ได้ว่ามีอาหารเยอะแยะมากมายเหมือนปัจจุบันที่คนเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นเป็นสังคมเกษตรกรรมก็ยังต้องมีการไปใช้แรงงานนั่นนี่มันก็มีการเผาผลาญร่างกายอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ที่ว่าออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีสมัยก่อนไม่มี
1: ครับ
0: สมัยก่อนที่พระอาจารย์กำลังพูดถึงก็ว่าแค่ก่อนสงครามโรคครั้งที่1ที่2อะไรนี้ก็ไม่มีแล้วนะเพิ่งจะมามีหลังสงครามโรคครั้งที่2นี่เองนะที่ว่าพอบ้านเมืองมีความสงบสุขกันเกิดขึ้นอาหารหาได้ง่ายคนเป็นโรคอ้วนมากขึ้นจึงมีคอนเซปต์ในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีโอเคนะจึงมีคอนเซปต์เรื่องนี้ขึ้นมาทีนี้สมัยก่อนไม่มีคอนเซปต์เรื่องนี้แต่พระพุทธเจ้าก็พูดถึงว่าการให้ร่างกายมีกำลังเนี่ยก็โดยการที่เดินเป็นหลักด้วยอิริยาบถเดินเดินล้างรับประทานอาหารแล้วคลายความเมาในอาหารด้วยการไปเดินมีพูดเรื่องนี้อยู่คืออาหารพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะให้เมา เมาในความอิ่มของอาหารคือกินมากเกินไปมันก็ง่วงไงง่วงก็คือเมาตรงนี้แหละคือเมาในอาหาร
1: คร
0: ับ จะคลายความเมาก็ด้วยการไปเดินเรื่องราวมีอย่างนี้ทีนี้สมัยปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีค่านิยมในการออกกำลังกายมีการทำให้กล้ามเป็นมัดๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องมาถึงว่าการแสวงหาและการแสวงหาอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการแสวงหาโดยไม่ชอบใช่หรือไม่แต่ถ้าไม่ชอบก็คือว่าไปขอมาโดยที่เขาไม่ได้ปวารณาไว้อันนี้ไม่ถูกคำว่าปวารณาหมายถึงเสนอตัวว่าให้ขอได้แต่ทีนี้ถ้าขอมาโดยที่เขาปวารณาเอาไว้ก็ไม่ผิดการได้มาซึ่งดัมเบลนั่นนะการได้มาซึ่งสิ่งของนี้คือดัมเบลนี้แล้วที่การออกกำลังกายภายในกุฏิอันนี้ทำได้ถ้าบอกว่าคุณทำอะไรเพื่อให้ร่างกายเราคลายเวทนาไม่ให้มันป่วยไข้อันนี้สามารถทำได้ไม่ให้ป่วยไข้โดยจุดประสงค์ของการรับประทานอาหารการเดินนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาพาธแต่ไม่ใช่กินเพื่อเล่นกินเพื่อมัวเมากินเพื่อประดับตกแต่งเราใช้หลักการนี้เพราะฉะนั้นการที่ออกกำลังกายไม่ใช่เพื่อว่าให้ร่างกายเราสวยงามคนจะได้ชอบคิดอย่างนั้นไม่ถูกนะแต่ออกกำลังกายเพื่อที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดในอนาคตนี้สามารถทำได
1: ้ครับ
0: โอเคไหมถ้าเราเอาหลักศีลวินัยมาจับมาปรับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็ในขณะที่ไม่ว่าจะเดินหรือจะยกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะอันนี้มันต้องมีอยู่แล้วเพื่อให้เราไม่ลุ่มหลงไปในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นไม่ให้เพลินไปในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นแต่ลักษณะเดียวกันกับว่าอาหารนี้ถ้าคุณกินอาหารเพื่อรสอร่อยโอ้อันนี้สิ่งนี้ต้องจิ้มสิ่งนี้มากินแล้วมันถึงจะอร่อยไม่ได้กินเพื่อแบบนั้นแต่รับประทานเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปไม่ได้เพื่อเล่นเพื่อประดับตกแต่งแต่เช่นเดียวกันออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราอยู่ในสุขภาพดีโซนที่มีสุขภาพดีอัตราการเต้นหัวใจดีจะได้ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตแต่ไม่ใช่เพื่อความสวยงามเพื่อกล้ามเป็นมัดๆอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นต้องพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะอันนี้สามารถทำได
1: ้ครับ
0: เป็นผ่าน
1: ครับเรื่องต่อไปครับเรื่องของการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับการเสี่ยงโชคแล้วนะครับคือถามว่าถ้าชาวพุทธเนี่ยนะฮะตามหลักศีล5แล้วเนี่ยหรือศีล8เนี่ยนะฮะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ถือว่าบาปไหมครับอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยอะไรเงี้ย
0: คือเรื่องเงินทองแล้วก็การได้มาซึ่งเงินทองเนี่ยอันนี้สำหรับ
1: ค
0: ารวาสอันนี้ก็ทำได้อยู่แล้วนะ
1: ค
0: ุณก็ต้องทำมาหากินเพื่อให้ได้เงินมีเงินแล้วก็จะไปลงทุนยังไงให้มันงอกงามหนึ่งในกระบวนการก็ไปซื้อหวยหรือ
1: ค
0: ือจะรูปแบบที่เรียกว่าเป็นการเล่นการพนันมันเป็นการเล่นการพนันซึ่งการเล่นการพนันเนี่ยเป็นอบายมุขคือทางสู่อบายจะทำให้เราเมาจะทำให้เราเพลินไปได้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปเล่นการพนันความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอบายมุขเช่นเล่นการพนันเป็นต้นกับการที่ทำมาหากินอย่างสุจริตซื้อมาขายไปเป็นพ่อค้าเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าสิ่งที่เรากระทำแต่คนที่เล่นการพนันเนี่ยก็คืออย่างมากคุณก็แทงเบอร์ใช่ไหมเอาเบอร์นั้นเบอร์นี้แต่ว่าเวลาเราขายของเนี่ยเราต้องซื้อมาขายไปเราต้องพิจารณาว่ามันจะขายยังไงคนใช้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ยังไงมันจะต่างกันในการกระทำแล้วผลที่ออกมาเนี่ยก็ต่างกันด้วยแต่คนที่ทำการค้าขายเนี่ยอย่างน้อยเขายังพอจะควบคุมสิ่งที่ออกมาได้เช่นเขาจะสามารถใช้คำพูดนี้หรืออธิบายให้คนอื่นเขาเห็นแนวทางว่าจะนำสิ่งของที่เขาขายนี้ไปใช้อย่างไรไม่ว่าจะเสื้อผ้าหรือสิ่งของแต่ในขณะที
1: ่
0: การเล่นหวยเล่นเบอร์เล่นไฮโลเงี้ยเราควบคุมการออกมาของเบอร์ไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนควบคุมเดี๋ยวตรงนี้แหละที่ทำให้เมาได้ตรงนี้แหละที่ทำให้ประมาทได้แต่บางทีเนี่ยมันออกมานี่สองเท่าสามเท่าของเงินที่คุณลงไปใช่ไหมพอได้มามากอย่างนี้เราจะเผลอเพลินเราจะมึนเมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายว่าโอเคทำมาหากินโดยสุจริตดีให้ขยันขันแข็งแต่ว่าไม่ควรเล่นการพนัน คำถามคือหวยเนี่ยเป็นการพนันไหมคำตอบก็คือมันใช่เป็นการพนันแต่แล้วทำไมเขาถึงยังมีให้ทำอยู่อ่ะในปัจจุบันน้องก็เพราะว่าถ้าสมมติทางรัฐบาลไม่ออกสลากกินแบ่งเองใช่ไหมมันก็จะมีพวกใต้ดินอย่างเงี้ยมากมาย
1: ครับ
0: เขาก็เลยเอาบางส่วนเนี่ยมาทำให้มันถูกกฎหมายซะแล้วก็แบ่งปันเงินนี้เข้าสังคมสำหรับคนที่มันยังเลิกไม่ได้นะคนที่ยังอยากจะเพลินอยู่ยังอยากจะชอบมีกิจกรรมในความเสี่ยงแบบนี้อยู่ก็ทำซะแล้วแต่ว่าให้อยู่ในระบบนี่เขาก็เป็นการแก้ปัญหาของสังคมนะจึงให้มีระบบของสลากกินแบ่งทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณจะเล่นคุณจะทำก็ให้มันอยู่ในศีลเพราะว่าอบายมุขทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ในศีลเลยคือไม่ได้ผิดศีลนะวางกันตรงๆอ่ะเล่นการพนันไม่ได้ผิดศีลเดินไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนไม่ได้ผิดศีลคบเพื่อนชั่วไม่ได้ผิดศีลคบเพื่อนชั่วเนี่ยไม่ได้ผิดศีลนะแต่ว่าถ้าเวลามันจะผิดศีลมันจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยท่านจึงบอกว่าเป็นเรื่องแห่งความประมาทเป็นที่ตั้งของความประมาทเป็นที่ตั้งของความประมาทการดื่มสุราจริงๆการดื่มสุราเนี่ยคุณทรงผลมันไม่ได้ผิดตรงที่ว่าการดื่มสุราเพราะว่ายังมีอีกข้อหนึ่งด้วยซ้ําในมงคล38ประการ1ใน38ประการคือการสํารวมในการดื่มน้ําเมาการสํารวมในการดื่มน้ําเมาถ้าดื่มแล้วคุณไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดคําส่อเสียดไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดคําหยาบอันนี้ถือว่ายังสํารวมในการดื่มน้ําเมาอยู่แต่บทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบอกไว้คือเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหมายความว่าต้องไปดูในวงเล่าดิเวลาเขาเมากันแล้วเนี่ยเขาเมากันแล้วมันจะมีอะไรกันบ้างนั่นก็จะมีพูดเพ้อเจ้อจะพูดเพ้อเจ้อจะพูดเพ้อเจ้อจะพูดตลกโปกฮาจะพูดคำหยาบจะพูดยุยงคนนั้นคนนี้กันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นั่นแสดงว่าคุณประมาทแล้วประมาทแล้วทำอะไรก็ตามที่มันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือไม่ดีก็เรียกเป็นอบายมุขจุดนั้นเนี่ยมันยังไม่ผิดศีลหรอกแต่ตอนที่เล่นการพนันเนี่ยตอนที่ดื่มเหล้าเนี่ยแต่ว่าถ้ามันจะผิดพลาดเนี่ยมันจะผิดพลาดตรงนั้นถ้ามันจะผิดพลาดมันจะผิดพลาดตรงนั้นตรงที่คุณจะประมาทถ้าคุณจะประมาทได้มันจะประมาทตรงนั้น
1: ครับ
0: เช่นคนที่บอกว่าเมาในการพนันแล้วเดี๋ยวก็ขโมยของจะโกหกมันต้องได้ทำพวกนี้แน่นอนแสดงว่านั่นคือคุณประมาทแล้วเรื่องประมาทแล้วเพราะสิ่งเนี้ยการเล่นการพนันเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเดี๋ยวคนที่เป็นหนี้สินเพิ่มเติมเพราะว่าการพนันเนี่ยเยอะแยะมากมายพอเป็นหนี้สินปุ๊บเดี๋ยวมันต้องได้โกหกเดี๋ยวมันต้องได้ขโมยของเดี๋ยวมันก็จะมีธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยตามกันมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำเลยไม่ควรทำเลยโดยเฉพาะยิ่งพระสงฆ์นี่ก็ไม่ควรจะพาคนทำด้วยซ้ำเนี่ยมีแต่ควรจะห้ามคนอื่นว่าอย่าทำนะอย่าทำนะในเรื่องการเล่นหวยเล่นเบอร์เงี้ยผิดศีลนี่ไม่ต้องพูดอะไรควรจะห้ามอยู่แล้วเพราะเป็นผู้ให้ศีลอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่มันไม่ผิดศีลแต่มันจะให้ประมาทเนี่ยก็ควรจะยับยั้งเขาไว้เดี๋ยวเช่นการพนันแต่มันไม่ผิดศีลนะเข้าใจไหมไม่ผิดศีลแต่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเดี๋ยวก็ไม่ดีเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการรับประทานอาหารมากเกินไปก็ถือว่าจะทำให้เมาได้คือพระอาจารย์เอาเกณฑ์ของความคำว่าเมาเนี่ยนะเมาเนี่ยมาใช้เดี๋ยวเพื่อนกินมากเกินไปก็เมาแซวว่ากินมากเกินไปนี่ไม่ดีประมาทเมานี่คือประมาทเล่นการพนันก็ประมาทการคบเพื่อนชั่วก็ประมาทการไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนก็ประมาทการที่เราได้อะไรมาง่ายๆเกินไปก็ประมาทได้แล้วก็จะทำให้ยังไงล่ะเราถึงจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเราอย่าเข้าไปใกล้ในสิ่งเหล่านั้นเหวเนี่ยมันถ้าตกไปตายเลยอ่ะแล้วคุณก็
1: อย่า
0: ไปอยู่ใกล้ปากมันต้องอยู่ห่างๆหน่อยไอตอนที่ไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันยังไม่ตกหรอกแต่ถ้ามันจะตกมันตกตรงนั้นน่ะเราต้องอย่าไปอยู่ใกล้มันเหมือนกันว่าการดื่มเหล้าการคบเพื่อนชั่วการเล่นการพนันเหล่านั้นตรงนั้นมันไม่ผิดหรอกเงินคุณหาได้มาโดยไม่ผิดศีลจะไปใช้ไงก็ได้แต่ถ้าไปใช้ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันจะเกิดผิดพลาดมันจะผิดพลาดตรงนั้น
1: มันจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มันนำไปสู่ความเสื่อมที่จะนำไปสู่ทางที่มืดดำในชีวิตนะครับทำให้เกิดทุกข์นะฮะอันนี้ก็ไม่ควรที่จะประพฤติและปฏิบัตินะครับพูดถึงสุดท้ายคือเรื่องของศีล5เนี่ยพระอาจารย์แบบปฏิบัติยากมากๆเลยคือ ฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยยากมากเลยครับประกอบกับบางครั้งเนี่ยการสมาทานศีล5นั่นคือสัญญาว่าจะปฏิบัติภายในวันนั้นใช่ไหมฮะแล้วปรากฏว่าบางทีสมาทานศีล5ซะอย่างดีเลยฮะไปลืมตัวสมาทานศีลเสร็จเจอยุงมากัดตบเปี้ยงอ่ะฆ่าสัตว์แล้วนี่หว่ามันผิดศีล5แล้วนะผมเคยนะสมาทานศีลเสร็จลืมตัวยุงมากัดตบเปี้ยงอ้าวผิดแล้วไอ้แบบนี้นี่คือถ้าเราสมาทานศีลไปแล้วแล้วเราทำผิดศีลในช่วงของวันนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะผิดร้ายแรงหรือว่ามันบาปมากกว่าปกติหรือเปล่าครับเกินกว่าไม่สมาทานไหมครับ
0: คำว่าสมาทานเนี่ยหมายถึงคุณตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามนะตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามเพราะสิ่งคือเจตนานะเจตนาที่ว่าฉันจะทำสิ่งนี้นะเราตั้งเจตนาไว้ว่าเราจะทำสิ่งนี้นะการตั้งเจตนาเนี่ยคือศีลเลยนี่คือศีลนะทีนี้พอเราเจตนาปุ๊บเราก็หมายถึงว่าก็พยายามจะให้มีสติไงให้มีสติแต่ว่าเราเผลอสติไปตอนที่เกิดเจ็บขึ้นเจ็บจากไหนยุงกัดพอเจ็บจากยุงกัดปุ๊บเลยเผลอสติพวะมันไปทีหนึ่งอ้ายผิดศีลแล้วผิดศีลเนี่ยมันเป็นการเตือนให้เราอย่าทำอีกไงคุณจวนคือถ้าคุณผิดศีลคุณจะมีความร้อนใจโอเคไปร้อนใจปุ๊บคุณต้องแก้ไขกับเปรียบเทียบว่าสมมติเราไม่ได้สมาทานศีลไม่ได้สมาทานใส่ศีลเนี่ยแล้วฉันก็เผลอตบมันไปเลยตั้งใจเต็มที่เอาคุณตั้งใจฆ่าสัตว์กับคุณไม่ตั้งใจฆ่าสัตว์มันบาปไม่เท่ากันอ่ะเอาใหม่คือไม่ตั้งใจแบบด้วยความเพลินน่ะด้วยความเคยชินฉันจะฟาดมันเลยก็ฟาดเลยเน
1: ี่
0: ยคุณบาปมากกว่า
1: ครับ
0: ถูกป่ะเพราะมีโมหะด้วยมีโทสะด้วยแต่พอเราสมาทานศีลปุ๊บฉันไม่อยากจะฆ่าเลยนะแต่มันความเคยชินเลยพัวไปเนี่ยคุณบาปน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะคุณมีสติสัมปชัญญะในการที่ฉันจะไม่ฆ่าแต่มันเพลินไปนิดนึงมันเผลอไปนิดนึงไอ้ที่เผลอไปนิดนึงนั่นคือบาปแต่ไอ้ที่เราตั้งใจมาว่าฉันจะไม่ทำเนี่ยอันนี้คือบุญเพราะฉะนั้นคุณสมาทานศีลแล้วคุณฆ่านี่ยังบาปน้อยกว่าไม่สมาทานศีลและทำด้วยความจงใจพระอาจารย์วิเคราะห์ถูกไหมคุณสมบูรณ์ว่าม ีเหตุผลนะมีเหตุผลนะถูกไหมมีเหตุผล
1: คือถ้าทำแล้วไม่เจตนาเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าทำแล้วเนี่ยมีตั้งใจที่จะฆ่า
0: ใช่ใช่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสมาทานศีลแล้วเราทำผิดเนี่ยเราบาปน้อยกว่าที่เราไม่ได้สมาทานศีลแล้วเราก็โกรธมันเลยถูกไหมทีนี้เรารู้สึกผิดอ่ะไอ้ความรู้สึกผิดตรงนี้แหละมันเป็นฮิริโอตัปปะมันดีเข้าใจมั้ยเรารู้สึกผิดอ่ะนั่นแหละดีทำไมเราละอายแล้วเราละอายในบาปที่เราได้ทำลงไปนั่นคือถูกต้องไง
1: ครับละอายชั่วกลัวบาป
0: นั่นคือถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราผิดศีลจะทำให้เกิดความร้อนใจถูกต้องอยู่แล้ว
1: ครับ
0: พอเรามีความร้อนใจแล้วเป็นไงยังดีกว่าร้อนใจภายหลังร้อนใจตอนเนี้ยสมมติว่าเราไม่ได้สมาทานศีลนะเราก็หวดพวกไปเลยด้วยความตรงใจเต็มที่เลยแล้วเราก็ไม่แคร์ด้วยฉันไม่ก็จะไม่ได้สมาทานศีลที่ก็ไม่ผิดอะไรคุณไม่รู้สึกร้อนใจอะไรเลยทำชั่วแล้วไม่รู้สึกผิดอ่ะมันไปถูกที่ไหนล่ะใช่ไหมมันบาปต่อไปอีกด้วยบาปต่อไปอีกในขณะที่ว่าถ้าตรงข้ามหรือว่าคุณสมาทานศีลปุ๊บโอ้แล้วคุณด้วยความเพลินมาเลยหวดไปโอ้รู้สึกผิดจังเลยไอ้รู้สึกผิดจังเลยมันได้บุญนะเพราะอะไรเพราะบาปมันถูกยับยั้งไว้ตรงนั้นเราไม่ได้รู้สึกยินดีว่าฉันทำบาปแล้วฉันจะไปแคร์อะไรไม่แต่เรารู้สึกว่าแคร์ว่าโอ้ฉันทำไม่ดีเนี่ยรู้สึกผิดนิดนึงนะนั่นแหละเป็นบุญคุณสมบัติประเด็นตรงนี้ท่านจึงบอกว่าอย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังสมมุตินะเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สมาทานศีลตั้งใจหวดไปเลยหวดไปเสร็จแล้วตายแล้วรู้สึกสะใจด้วยว่าฉันปลดปล่อยชีวิตมันแล้วก็ฉันแบบไม่เจ็บอะไรอีกอย่างเงี้ยนะไอ้ความเนี้ยสะใจเน
1: ี่
0: ยบาปเนี่ยมันต่อเนื่องไปทีนี้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยพอแก่ไปปุ๊บเห็นนรกอยู่ข้างหน้าโอ้ไม่ดีเลยเนี่ยมาร้อนใจตอนนั้นโอ้ฉันจะไปที่ไม่ดีนะเนี่ยจะไปตกนรกเป็นต้นเนี่ยแล้วคุณไปร้อนใจตอนนู้นน่ะอย่าไปร้อนใจภายหลังให้ร้อนใจตอนนี้นะคำว่าร้อนใจตอนนี้คือรู้สึกถึงความที่ว่าฉันต้องทำอะไรสักบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะในที่นี้ก็คือว่าคุณรักษาศีลแล้วก็ทำให้มันดีมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะไม่ต้องร้อนใจภายหลังร้อนใจตอนนี้แล้วเกิดการแก้ไขทำศีลของเราให้มันดีเป็นการตั้งสติไว้โดยชอบแล้วเราไม่บิดเบียนชีวิตทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยความดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราก็สังคมแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าด้วย นะเชิญ
1: คร
0: ับ
1: ครับครับนี่คือเรื่องของธรรมะนะครับในการที่เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตให้ปกติสุขนะฮะศีล5นะฮะศีลแปลว่าความเป็นปกตินะครับถ้าเราสามารถรักษาศีล5ที่เป็นพื้นฐานได้เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความปกติสุขนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับนี้เวลาหมดแล้วผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสเดินทางเยือนอินโดนีเซียรอบแรกในรอบ15ปีขับเคลื่อนนโยบายการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียรอบแรกในรอบ15ปีเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียระดับนายกรัฐมนตรีของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีที่มุ่งเน้นการใช้นโยบายการต่างประเทศเชิงรุกขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน

0: ภูมิภาคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวชูประเพณีท้องถิ่นจังหวัดยโสธรเปิดโอกาสนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายสำคัญด้านการท่องเที่ยวพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกและเยี่ยมชมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ชูจุดเด่นของจังหวัดยโสธรโดยเฉพาะประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกหนึ่งเดียวในโลกและประเพณีแห่ไฟมงเมงให้เป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวระดับประเทศและนานาชาติเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและฟาร์มสเตย์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและสร้างรายได้โดยตรงให้เกษตรกรพร้อมย้ำความสำคัญของความร่วมมือในพื้นที่ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมยืนยันว่าจังหวัดยโสธรมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่สร้างรายได้และความสุขให้คนในพื้นที่อย่างแท้จริงกฤติกาสิริรัตนชาติสวทยโสธรรายงาน
0: กรมป่าไม้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือรับมือน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายหลังเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
2: นายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายขณะนี้มีหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งและบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วโดยเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือและกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้หากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นหน่วยป้องกันรักษาป่าที่เชียงราย6แม่ทำแม่สลองได้เฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำสาย3จุดเสี่ยงต่อน้ำล้นตลิ่งเบื้องต้นจุดที่1บริเวณชุมชนไม้ลุงขนระดับน้ำสายได้ลดลงต่อเนื่องและยังไม่มีน้ำท่วมเข้าเขตชุมชนซึ่งเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายอบจ.เชียงรายเตรียมพร้อมทรายบรรจุกระสอบและรื้อเศษสวากกีดขวางทางน้ำจุดที่2บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ไทยเมียนมาระดับน้ำได้ลดลงต่อเนื่องและยังระบายน้ำได้เป็นอย่างดีและจุดที่3บริเวณหัวฝายชุมชนถ้ำผาจมสถานการณ์ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเกือบเข้าสู่สถานการณ์ปกติปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะแรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิริยาพรวงอุบลนะวันนี้ก็มาพบกันสำหรับข่าวยามเช้าแล้วก็มีต้องบอกว่าเรื่องราวหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานนี้อย่างที่ใครได้ติดตามข่าวก็จะได้ทราบข่าวว่ามีเหตุเพลิงไหม้แถว

0: ถนนรัชดา
1: ค่ะ
0: แล้วก
1: ็ช่วงนี้ข่าวฟ้องมาเยอะนะ
0: ค่ะ
1: ต้องระแวดระวังกันให้ดีนะคะบางทีอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็หลายสาเหตุด้วยนะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตข่าวกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสวัสดีหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะยังมีไลฟ์นะคะที่เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์นะคะพูดคุยกับเราสองคนผ่านเพจข่าวยามเช้าได้นะคะ
0: ค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยสำหรับประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ฝนก็ยังคงเยอะอยู่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพด้วยนะ 60% เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 40% นะคะภาคใต้เนี่ยก็จะน้อยหน่อยโดยเฉพาะฝั่งภาคใต้อ่าวไทยนะคะวันนี้ฝน 30% ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่ที่40% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนสิงหาคมนะคะจันทร์แรกของสิงหาคมสิงหาคมก็เป็นเดือนแห่งวันมีวันสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือวันแม
0: ่
1: วันแม่นะคะ12สิงหาคมนะคะโอกาสนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะคะนี่เป็นคำขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีนี้น้องๆหนูๆก็เตรียมท่องกันได้เลยนะคะมีงานวันแม่งานประกวดต่างๆนะคะก็จะได้จำคำขวัญวันแม่ปีนี้นะคะ
0: ค่ะก็ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีการเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็นวันแม่แห่งชาติ
1: ค่ะใช่ค่ะแม่เวียนมาครบอีกปีหนึ่งแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะก็อย่าลืมกลับไปสวัสดีวันพ่อวันแม่หรือว่าใช้เวลาครอบอยู่กับครอบครัวด้วยนะคะ
0: ค่ะไปดูเรื่องราวของการประชุมที่ปภ.กันหน่อยนะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราได้ทราบกันดีคือเรื่องของฝนตกดินโคลนถล่
1: ม
0: หรืออาจจะมีน้ำไหลผ่านในพื้นที่ตามที่เราได้อ่านทางกรมอุตุนิยมวิทยาไปเมื่อสักครู่นี้ปภ.ค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการเรียก17จังหวัดของทางภาคเหนือประชุมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงของเดือนสิงหาคมนายธีรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากการที่คาดการสภาพอากาศก็พบนะครับว่าในช่วงเดือนสิงหาคม2569มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกส่วนในด้านของเดือนกันยายนและตุลาคมค่ะปริมาณฝนนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงและจะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้ค่ะได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนที่จะรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ทุกข์ภัยพบนะคะว่าจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอาทิจังหวัดเชียงรายซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วค่ะระดับน้ำซึ่งผลจากการตั้งวอลลุ่มคู่ขนานเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสช่วยให้ประชาชนเตรียมความพร้อม

0: สำหรับศูนย์โดป้า NICA Center นี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการอำนวยการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานงานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศพร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศมีการนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในอย่างเช่นการตรวจพิสูจน์ DNA มาประกอบกับการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของไทยด้วยสำหรับประชาชนที่พบความผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน1548 1548นะอันนี้เป็นศูนย์ตอบปัญหาทางด้านของงานทะเบียนและบัตรสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองและงานภาคีโดยสามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนกรมการปกครองก็ขอเก็บรักษาข้อมูลของผู้ที่จะแจ้งเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการยกระดับนะคะเรียกว่าทำงานหลายๆด้านนะเป็นการสกัดบัญชีม้าแล้วก็โนมินีคือต้องบอกว่าเยอะสมัยนี้คนเนี่ยเห็นแก่แบบว่ารับจ้างเปิดบัญชีบ้างละรับจ้างเป็นโนมินีแต่สุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็ต้องมีการยกระดับนะคะโดยทะเบียนราษฎรนี่แหละค่ะคือมีการเปิดโดป้านะคะ NICE NICE Center ขึ้นมานะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีเบาะแสแจ้งสายด่วนไปเลย1548นั่นเองค่ะมาดูเหตุเพลิงไหม้กันหน่อยนะคะที่เราพูดถึงก่อนเข้ารายการเนา
0: ะ
1: การติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ค่ะที่อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36กันบ้างนะคะทางด้านของกทมค่ะก็มีการตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36บริเวณร้านซักรีดในพื้นที่นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของคุณไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากกรณีเหตุเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถอาคารโครงสร้างเหล็กหลังคาเมทัลชีทภายในซอยรัชดา36แยก11เขตจตุจักรค่ะโดยสาเหตุดังกล่าวนะคะศูนย์วิทยุพระราม9นะคะ199เนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุเมื่อประมาณ10นาฬิกา27นาทีแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยลาดพร้าวแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของดับเพลิงบางเขนบางซ่อนลาดยาวพหลโยธินบางกะปิแล้วก็บางโพเข้าไปช่วยกันค่ะระงับเหตุอย่างเร่งด่วนโดยระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยเพลิงมันก็ลุกลามไปอย่างแบบรวดเร็วเลยนะไปชั้น2ของคอนโดมิเนียมข้างๆเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยค่ะจนกระทั่งสามารถคลุมเพลิงได้นะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะก็คือในเวลา 11:04 นนะแล้วก็เพลิงสงบลง 11:20 นส่วนเรื่องของการเยียวยาหลังจากต่อไปนี้นะคะการเยียวยาและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเขาก็ได้มีการตั้งกองอำนวยการร่วมขึ้นมาที่บริเวณร้านซักรีดในซอยใกล้ๆที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสบภัยแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์จุดปฐมพยาบาลรับแจ้งเหตุเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็ประเมินมูลค่าความเสียหายแล้วก็เป็นการสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรบางทีอู่ซ่อมรถเนี่ยก็เป็นมีชนวนเหมือนกันนะพี่แอล
0: คือบางทีมันจะมีบางอย่างอ่ะในเรื่องของการซ่อมอย
1: ่
0: างรถอะไหล่รถเนี่ยก็จะเป็นอย่างเหล็กมีอะไรบางจุดอาจจะต้องมีการเชื่อมประกายไฟ
1: แล้วมีน้ำมันอยู่ด้วยน้ำมันเครื่องอะไรอย่างงี้เน
0: า
1: ะ
0: มันก็จะเกิดประกายไฟการเชื่อมการต่อการเคาะอะไรเนี่ยมันหลายๆอย่าง
1: เป็
0: นองค์ประกอบ
1: ใช่นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะคะ
0: ค่ะอ่ะมาที่เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องของกรณีเคสสะเทือนขวัญเนี่ยห้าศพ
1: อุ้ยอันนั้นโหดจริงโหดเยี่ยมคื อ
0: ต้องยอมรับว่าตัวเองนี่ก็จิตตกเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เออนะสำหรับ
1: ฟังข่าวแล้วฮะคือแบบว่าโอ้โห
0: ค่ะฮะเหมือนกัน

0: และในหลายกรณ
1: ีแบบว่าพูดอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
0: ค่ะอ่ะมาดูกันหน่อยโดยในเรื่องนี้ทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ยกเคสสะเทือนขวัญ5ศพนี้ท่านบอกว่ากฎหมายเนี่ยป้องกันกระทำความผิดซ้ำในเรื่องของคดีเพศใช้ความรุนแรงซึ่งเขามีกฎหมายตรงนี้เขามาครอบคลุมว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่กระทำผิดซ้ำเนี่ยนะทางด้านของคดีทางเพศแล้วก็ใช้ความรุนแรงสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมณตรงนี้ได้โดยด้านของดร.พัชรินทร์ขำสิริพงษ์ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านโพสต์เฟซบุ๊กนะคะถึงคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ5ศพในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีท่านบอกว่าวันนี้เรามีกฎหมายการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงอยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมหากเราเข้าใจและสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ตนเองเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้สังคมปลอดภัยไม่ต้องเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำผิดซ้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยค่ะว่ากฎหมายท่านบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยสำเร็จได้ผ่านขั้นตอนผ่านการพิจารณามาอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบก็คือกฎหมายฉบับนี้เขาผ่านแล้ว
1: กว่าจะผ่านมาเนี่ยเขาต้องพูดคุยเขาต้องตรวจดูเขาต้องพูด
0: มีการทำกันหลายอย่างมากแล้วต้องใช้แรงผลักดันเพื่อให้สำเร็จแล้ววันนี้ท่านบอกว่ามีเครื่องมือทางด้านนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม
1: จริงอันนี้เห็นด้วยกับท่าน
0: ค่ะ
1: คืออย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรนะคะต้องใช้คำว่าอาชญากรโดยสันดานนะคือต้องออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้เห็นด้วยไม่ควรจริงๆส่วนทางด้านกรมราชทัณฑ์ก็เลยออกมายืนยันเหมือนกันนะคะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนค่ะก่อนที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีสะเทือนขวัญคือสื่อมวลชนแล้วก็สังคมเนี่ยมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบราชทัณฑ์แล้วก็การปล่อยตัวของผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงให้กลับคืนสู่สังคมจนส่งผลกระทบต่อความรู้สึกความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะกรมราชทัณฑ์เองก็เลยออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้แล้วก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายเนี่ยเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกำหนดหมายจำตามกำหนดหมายจำคุกถึงเมื่อถึงคดีที่สุดแล้วนะคะคือทั้งสองรายเนี่ยคือกรมราชทัณฑ์เขาก็ออกมาชี้แจงยืนยันบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือว่ายุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำแต่หากแต่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ระหว่างรับโทษจนกระทั่งปล่อยตัวนะคะได้ดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังการประเมินความเสี่ยงการเสนอให้ศาลเนี่ยใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษแล้วก็การส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้นดำเนินการติดตามควบคุมแล้วก็กำกับพฤติกรรมของผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลได้กำหนดนะคะแล้วก็ทางกรมราชทัณฑ์ก็พร้อมที่จะประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและร่วมกันอุดช่องว่างนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุดเขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงเพราะสังคมบอกว่าแล้วทำไมถึงปล่อยออกมา คนที่กระทำผิดซ้ำซากเขาเคยติดคุกในคดีพยายามฆ่าคนตายมาแล้วเนี่ยถึงยังปล่อยออกมาอีกก็เลยสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตของประชาชนนะในเรื่องของการสร้างทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศด้วยนะคะทางกรมราชทัณฑ์ก็เลยต้องมีการออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามพรบ.ที่กฎหมายกำหนดนั่นแหละเขามีการกักตัวแยกจำหน่ายแบบคุมโทษไว้นั่นแหละแล้วพอเขาครบเนี่ยคือผู้ต้องหารายนี้เนี่ยไม่ได้รับการอภัยโทษด้วยนะ
0: ก็คือเป็นกรณีที่ไม่ได้รับการอภัยโทษ
1: ใช
0: ่แต่เป็นกรณีที่คดีความหรือการที่คุมขังเนี่ยเขาครบตามกฎหมายตามที่เขาได้จำมาก่อนหน้านี้
1: ใช่ตามได้ที่เขาได้รับโทษที่ศาลเคาะมาแหละว่าต้องติดกี่ปีอะไรแบบเนี้ยนะถ้าพูดกันให้เข้าใจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆเห็นด้วยผลักดันให้มีการแบบว่าอยากให้ใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในเคสแบบนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะคือถ้าเขาเป็นโดยสันดานโดยนิสัยที่มันแก้ไม่หายโหดเหี้ยมจริงๆอันนี้ก็ไม่น่าจะปลอดภัยกับประชาชนนะคะ
0: ใช่เนาะและที่สำคัญก็มีพรบทำตามมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำเนี่ยก็คือครอบอีกครอบหนึ่งนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่าผู้ที่สามารถที่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายตรงนี้ได้เนี่ยจะทำยังไงที่จะให้สังคมของเราเนี่ยเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดละกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วค่ะ6:31 นะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีค้องร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงฉุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกค้น
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
11: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับ ข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่21กรกฎาคม2569มีมติเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติและคงสถานะเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติครับโดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพันนาจรุดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญโดยวันแม่แห่งชาติในปีนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคม2569เพื่อเป็นการหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีแล้วในการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลเลยครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าการเยือนในครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนและภารกิจในครั้งนี้ก็สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลและครับที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทย plus โดยรัฐบาลเผยไทยช่วยไทย plus 60-40 ครบ2เดือนเงินสะพัด 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดนั้นข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569ครบ2เดือนเต็มๆพบว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,460,623 ราย และมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนแล้วครับว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายนั้นก็มียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841.0 ล้านบาทผลการดำเนินงาน2เดือนที่ผ่านมานั้นสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กๆได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ก็ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ถึงวันที่30 กันยายน 2569ครับพี่น้องไปที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สิงห์บุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือเร่งผลักดันงบแก้ปัญหาตลิ่งสุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและประเมินความพร้อมในการป้องกันและรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือโดยมีนายวราดิศร อ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณปากคลองกระทุ่มโพรงหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาตลิ่งสุดคณะเองก็ได้มีการประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นที่แหละครับเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขเฉพาะหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรจุแผนงานและกรอบงบประมาณไว้ในเบื้องต้นแล้วและอยู่ระหว่างเร่งผลักดันการจัดสรรงบประมาณจากทุกช่องทางเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อประชาชนและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์อสมทกู้ความเชื่อมั่นคดี5ศพแจ้งข้อเท็จจริงถึงสายตาต่างชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาได้ก่อเหตุ2คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังเพิ่งพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์เช่นนี้แล้วก็ได้สั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและยืนยันอีกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมาย และนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สานต่อข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในมิติการสื่อสารของรัฐให้ข้อเท็จจริงถึงประชาชนและสายตาต่างชาติปกป้องครอบครัวผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนไปยังกรมประชาสัมพันธ์และอสมทโดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักๆอันได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HDสำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศกันด้วยเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วันเท่านั้นและคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลังโดยทางรัฐบาลไทยกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัวและทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่แพร่กระจายบนโลกออนไลน์เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมพร้อมสนับสนุนจุดยืนของนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์และการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุซ้ำส่วนทางด้านดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็โพสต์ Facebook ถึงคดีดังกล่าวว่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงนั้นอยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการลงพื้นที่อำนาจเจริญตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาเร่งยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดอำนาจเจริญติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมย้ำแล้วครับว่าจากนี้ไปจังหวัดอำนาจเจริญจะไม่ใช่เพียงแค่เมืองผ่านแต่เป็นเมืองต้องห้ามพลาดพร้อมเร่งยกระดับสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รวมพลังแห่งศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชณจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการคมนาคมปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดบ้านแพงตำบลซำอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ของกระทรวงคมนาคมนั้นก็เพื่อระดมปัจจัยก่อสร้างห้องน้ำและพัฒนาระบบประปาสาธารณูปการภายในวัดสนับสนุนการปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ตลอดจนร่วมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชนสืบไปครับพี่น้องช่วงนี้ไปที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนออาเซียนจีนยกระดับความร่วมมือจัดการน้ำมลพิษและภัยพิบัติและชี้ว่าฟ้าเดียวกันน้ำผืนเดียวกันต้องร่วมรับมือทั้งภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่า The Fourth ASEAN China Ministerialround table on construction and housing 2026หรือการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีอาเซียนจีนด้านการก่อสร้างและการเคหะครั้งที่4ประจำปี2026ที่ประเทศมาเลเซียร่วมกับรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการก่อสร้างการพัฒนาเมืองและการเคหะที่ยั่งยืนของภูมิภาคครับโดยในการประชุมนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวย้ำว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการแก้ไขปัญหามลพิษและการรับมือภัยพิบัติเป็นภารกิจร่วมของภูมิภาคที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประชาชนเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทั้งลุ่มน้ำของภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเสมือนการอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันและใช้น้ำผืนเดียวกันการดูแลคุณภาพน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำการติดตามสถานการณ์มลพิษการควบคุมและลดแหล่งกำเนิดมลพิษรวมไปถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยยังได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีนยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันลดความสูญเสียและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมยืนยันความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมกับทุกประเทศในภูมิภาคครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองรองข่าวอีกประมาณ2เดือนครึ่งแล้วที่จะถึงนี่แหละครับที่ประเทศไทยกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แสดงความคิดเห็นเพจข่าวยามเช้านะคะคอมเมนต์มาเยอะมากเลยค่ะพี่คมสันสวัสดีนะคะบอกจันทบุรี26องศานะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวค่ะคุณพรเทพนะคะคุณทองหยดพี่บุญชัยพี่เจนจิลาบอกสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าทุกคนสวัสดีน้องชาตรีนะคะบอกว่าสวัสดีพี่พลอยพี่แอลนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สวัสดีคุณพี่สุเทพนะคะพี่ทองใสคุณจารินีบอกว่าเช้านี้บางแวกภาษีเจริญอากาศดี
1: ๆ
0: นะคะแล้วก็พี่นาฏอนงนะคะสวัสดีนะคะเช้านี้ที่อ่างทองค่ะอากาศโปร่งนะคะแล้วก็พี่สำราญบอกกำลังชมที่สนามบินกำแพงแสนนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยพี่สุพิษสวัสดีนะคะคุณสุวิทย์คุณนพรลุงนะพี่อันพี่นิดแซ่เจียนะคะแล้วก็มีพี่สุวิทย์พี่ประเทืองค่ะผู้ใหญ่บำรุงนะคะสวัสดีนะคะติดตามที่ปราจีนบุรีนะคะติดตามข่าวยามเช้าคุณยันโชตนะสวัสดีนะคะคุณยอดด้วยนะพี่โกศลสวัสดีนะคะพี่สมยศด้วยค่ะเช้านี้นะคะปิดท้ายกันด้วยงานดีๆมีกิจกรรมมาฝากค่ะพี่แอล
1: ค่ะงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานในการแถลงข่าวเรื่องของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ใกล้จะมีงานโอท็อปอีกแล้วนะคะภายใต้แนวคิดนะคะทางด้านของสิริรัศมีแห่งแผ่นดินสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้กับคืนชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทรวมทั้งหมดกว่า770ล้านบาทโดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานค่ะล้วนทั้งผ่านการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะนั่นหมายความว่าภายในงานนี้สามารถที่จะไป
0: ใช้ได้
1: ใช้สิทธิ์โครงการ
0: 60-40
1: นะสำหรับงานโอท็อปต้องบอกว่ารวบรวมผู้ที่อยู่ในโครงการโอท็อปเนี่ยกว่า 2,000 ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นบูธของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมีโซนโอท็อปชวนชิมอาหารอร่อยจากทั่วไทยมีการเปิดตัว4โซนไฮไลท์ด้วยเป็นไฮไลท์โอท็อปแบบใหม่เลยคือโอท็อปมูเตลู
0: ค่ะ
1: นะน่าจะรวบรวมของสายมูแต่ละภาคนี่แหละ
0: นะ
1: มาอยู่ในที่นี้ที่เดียวเลยมีโอท็อปลักชัวรี่ด้วยโอ้โหของหรูหราไฮโซนะว่าจะเป็นอย่างไรมีอัญมณีระดับพรีเมียมด้วยเขาว่าอย่างนี้โอท็อปสปิริตเทสติ้งอันนี้มีการนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ใครสนใจก็ไปเพราะว่าเดี๋ยวงานโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้10นาฬิกาถึง21นาฬิกาอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเช่นเดิม
0: ค
1: ่ะงานโอท็อปนี้ก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีย้ำนะ8ถึง16สิงหาคมเตรียมตัวให้พร้อมแต่ว่าตอนนี้ก็มีงานโครงการหลวงอยู่ที่ Center World และที่จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569เช่นกันค่ะ
0: ไปได้นะคะสำหรับใครที่ชอบงานโอท็อปนะคะก็ไปร่วมกันอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569นะคะเตรียมไปกันได้เลย8ถึง16สิงหาคมนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่

0: ยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา